0: ประเทศปิดอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพ็ญสิงห์สมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่า ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดีอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิชิตพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนสรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายณัชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงานฮอนด้า SRC หมายเลข35จากโครงการฮอนด้า Race to the Dream ขี่รถแข่งฮอนด้า CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลขที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการ Time Trial 1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร

0: มีฝนตกหนักบีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟ้าคะนอง160ของฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากองบัญชาการกองเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองนี่ที่เวลา46นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลางและเวลา18นาฬิกา53นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: ไทย
4: โรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2019ของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบ

0: สารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกและก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
3: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
2: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
3: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
2: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
3: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
3: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
2: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์นะครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
3: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
2: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
3: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
2: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
3: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
2: นั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่า น้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
3: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้แต่นั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
2: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นนึงคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
3: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
2: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
3: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
2: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
3: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความตระหนักของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอยู่แล้วครับ
2: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
3: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
2: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
3: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
2: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
3: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
2: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
3: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมWorld Bankครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
2: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
3: เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์เลยฮะ
2: ครับ
3: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทมนี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
2: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
3: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีFTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคต 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
8: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤต เศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
7: สุดท้ายนายวิรชัยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
6: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
9: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
10: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
9: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
11: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
9: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าว เล่าประเด็น
13: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
14: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเต็มที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับ
13: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
14: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็โหนหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
13: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
16: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่
12: ่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
21: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันดังที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดเอาไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือนวมินทรมหาราชนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการครบกล้ำใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยพอทหารกับรอเรือในภาษาไทยเดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยังเป็นคำอินทนูตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้พอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นทระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นทระเป็นควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยได
1: ้
3: ประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของประชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดประชนชีพไปทีเดียวละ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในภาษาธรรมดาธรรมดากันแล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุสูงนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
2: ค
3: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นเรียกว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆ นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนักเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านบางกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
2: ่
3: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเราเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีพของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชนั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอ
1: ัน
3: นี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับพวกผมจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับแต่การทรงงานนั้นก็ไม่ใช่เป็นการทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะท่านให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับคือทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลทั้งนั้นเลยดังนั้นในภาพของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่ผลไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไปได้เลย
1: ครับ
3: ไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถจะเลยงอกงามได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยตรงนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคยคิดกันบ้างว่าวันนี้เราจะต้องมามีการแย่งทรัพยากรน้ำใช้ระหว่างกันและกันไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานหากินทางด้านเกษตรกรรมอย่างเดียวมันเป็นภาวะของโลกเลยทีเดียวล่
2: ะ
3: ที่วันนี้น้ำเป็นปัญหาขึ้นมานะครับดังนั้นในแง่ของการทำการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำนั้นถ้าไปดูพระราชกรณียกิจดูท่านสิทธิเรียกว่าโครงการตามพระราชดำริขององค์ท่านนั้นนะมีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ที่เห็นว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลย นะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่ๆเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
3: ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจะถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่โครงนั้นได้ส่งคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรจะทำแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ทรงออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นท่านที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
3: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอมาเพราะฉะนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทรงเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญที่พระองค์ท่านในการที่จะทรงพิจารณาพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการทรงวิจัยมีการริเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกือบปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่นี่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: ครับ
3: แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันชัยพัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะเรียกว่าเป็นกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือว่าน้ำไม่ก็ทรงทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งนอกจากน้ำจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยเป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภาพภูมิประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยฉันพบว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุเนี่ยคือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่ไปช่วงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออก นะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลูที่มีน้ำแช่ค้างตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึกถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
3: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจัดให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาที่พระองค์เห็นว่าเหตุที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงหมู่ทั้งมันเมตร2เมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแลนไอ้เจ้าสารที่อยู่ในที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะได้ยินโครงการแกล้งหลีเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมืองบัตรจัดพระยมดิษฐ์ก็จะมีการดำเนินการสนองพระยมดิษฐ์ในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการในเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะไปกระตุ้นให้สารไนเทรทไพไรด์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นก็ตัวเนี้ยมหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได
1: ้ครับ
3: ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับสงสัยพระราชทัยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคุณก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีแล้วคนมีอาชีพเนี่ยท่านได้ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานของนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
3: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการจะกอบโกยให้มากรวยให้เร็วนะครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยแม้กระทั่งทรงอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
3: งั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนำทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งเพียงแล้วคำพอเพียงของพระองค์ท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะครับอย่าทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยจะดีที่สุดคือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชนิเวศของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้าง ขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
3: ซึ่งคณะแพทย์ที่ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นได้ทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการที่เรื่องโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเยอะแยะมากมายเราอาจจะได้ยินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการศัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ทรงสายประทานในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค่ะ
3: คือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดก็ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับ
2: น
3: อกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยจะเห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันตมหิดลซึ่งเป็นทุนศึกษาในการคณะวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพัฒนาให้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมากมายมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราในนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นอยู่ต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆเราตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มว่าปี2502
1: ครับ
3: นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จจีราเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นในการที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับหากว่าพระมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกล่าวบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้าง

0: ลาก็เห็นว่าพระองค์ท่านถึงขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในนามประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555ประชากรรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7ดีกว่าสัตตมวัฏสัตตมสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเป็นชื่อที่กระชับสั้นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันณวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจขององค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในราชการของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่10เมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยหมักจากเผ่าตกชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแกที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้เลยว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแง่ด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุญพระกษัตริย์ของพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงทำอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเรื่องนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับจัดการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องงั้นเราจึงไม่ได้แปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับพอช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านแน่นอนฮะโดยคุณ ณพิมพ์ใจลี้อิสระนุก

0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเปลี่ยนโฉมภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่า10,000 ล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจากประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิต ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
0: ค่
3: าชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็ตื่นร้อนมากแล้วก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
2: คร
3: ับ
0: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
2: ึ่
3: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
2: ่
3: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลัก อะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
3: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้ครับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
2: อ
3: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะ
0: คร
3: ับปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละ
0: คร
3: ับนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหาดูเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการพอหลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิค
0: ครับ
3: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
2: ค
3: ุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำนี่เป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะ
0: อย
3: ่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
2: ความคืบหน้าต่างๆ
3: ใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
0: ์
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็ อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงตำแหน่งความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
0: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18 19ในใต้อย่าง
3: น
0: ี้ฮะ
3: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
0: ่
3: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนแล้วอย่างวันที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพล.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคอพลก็ทำไปสำนักงานคอพลก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำแล้วทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่า อย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เรามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเข้ามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่ม ริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
0: ้
3: ทุกอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพรบ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ย
0: คร
3: ับ ก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่1แล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: แล้ว
3: ก
2: ็เสร็จเรียบร้อย
3: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
2: คร
0: ับท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
3: ไม่เลยผมต้องขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
0: ุ
3: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติโดยมองโดยภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานธปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมส.ก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
0: ครับ
3: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
0: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
3: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
0: ครับ
3: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
0: ครับ
3: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้หน่วยหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทาง ทางสำนักงานปปท.นะครับ
2: ซ
3: ึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมจะต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
3: คืออะไรเนี่ยนะครับ
2: ใช่ครับ
3: สถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับขอบคุณท่านภูมิพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
3: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
2: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

งคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าและกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
9: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทน พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเพื่อเจนเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
10: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: To you, all I love.
12: Everyday English.
13: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and thank you for joining the program. We will learn English together. เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะถ้อยคำสำนวนภาษาอังกฤษเวลาเราเรียกว่า phrasal verb ก็คือคำกริยาที่มีมากกว่า1ส่วนนะคะก็คือมี2ส่วนละมีตัวคำกริยาตามด้วยคำบุพบทนะคะเราเรียกคำประเภทนี้ว่า phrasal verb นะคะคำว่า phrasal verb เดี๋ยวลองสะกดดู phrasal phrasal phrasal phrasal verb verb นะคะคำกริยาที่เป็นวลีแบบนี้นะคะก็มันจะมีความหมายแตกต่างกันไปก็คือตัวคำกริยาแกนนะอยู่ตรงนั้นแต่คำบุพบทที่เข้ามาใส่เสริมมันจะทำให้ความหมายภาษาอังกฤษมันแตกต่างไปเลยนะคะซึ่งถามว่ามันทำให้ภาษาอังกฤษยากขึ้นไหมมันมีส่วนค่ะเพราะว่ามีส่วนทำให้ยากขึ้นเพราะว่าเจ้าของภาษาเองเขาเข้าใจเพราะเขาใช้จนเป็นธรรมชาติแต่เราที่ยังไม่ได้คุ้นเคยก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้หรือว่าอาศัยการฟังบ่อยๆถึงจะได้ทราบบริบทของความหมายใช่ไหมคะคราวนี้ลองมาดูนะคะว่ามีคำอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะคำว่า brush brush brushที่ถ้าเป็นคำกริยาก็แปลว่าแปรงนะคะหมายถึงว่าจะแปรงสีฟันนี่แหละ brush ก็คือแปรงสีฟันอะไรที่เราใช้เป็น brush เป็นแปรงแต่คำกริยาของมันก็คือ brush ก็แปรงเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเรา brush up ตามด้วยคำบุพบท up up brush up เราจะ brush up อะไรเราก็เอาแปรงไปขัดเอาแปรงไปถูเนาะ brush up ก็แปลเป็นไทยก็อาจจะในเชิงว่าเคาะสนิมในเชิงว่ารื้อฟื้นทบทวนความรู้มาทำให้มันเอี่ยมขึ้นใหม่เนาะมันอาจจะขี้ฝุ่นติดดำคร่ำครึแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แปรงไปขัดซะหน่อยให้มันดีขึ้นนะก็คุณสุขุมก็แนะนำว่าเป็นคำว่าเคาะสนิมนะในเชิงของความรู้ความรู้ที่เคยมีอยู่กับตัวแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะแหมมันค่อนข้างจะขึ้นสนิมแล้วหรือไม่ก็ฝุ่นจับแล้วให้ไป brush up มันหน่อยมันก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมได้นะคะลองฟังประโยคตัวอย่างค่ะ brush up จะใช้อย่างไรสมมุติว่าดิฉันเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาไม่ต้องสมมุตินะจริงๆก็ลืมไปแล้วแต่เคยเรียนอ่ะก็บอกว่า I would like to brush up my French อาจจะแบบช่วงนี้มีเพื่อนออนไลน์เรานั่งคุยกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสอยู่แล้วรู้สึกว่าตายแล้วเราใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเราอยากเข้าใจภาษาฝรั่งเศสด้วยสงสัยต้องไปฟื้นความรู้ซะหน่อยนะคะหรือไม่ไปเคาะสนิมที่แบบโอ้โหเคยเรียนสมัยมัธยมเดี๋ยวเรามาหัดใช้ฝึกใช้ใหม่ลองอ่านดูฝึกทบทวนคำอันนั้นก็คือใช้คำว่า brush up my French ได้เลยนะคะไม่ยากใช่ไหมคะ brush up แปลว่าขัดสีชวีวันนะทำให้มันใหม่ขึ้นข้อสนิมออกไปกับสิ่งที่เราเคยรู้แล้วเราก็ลืมไปแล้วค่ะเนาะภาษาอังกฤษก็ไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังแค่ brush up your English every day you will be happy using English ใช่ไหมคะถ้าเรา brush up ทุกๆวันนะคะขัดไปเรื่อยๆมันจะแวววับแล้วก็พร้อมใช้งานค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำคำหรือว่าอยากให้ดิฉันค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องใดนะคะอีเมลได้เลยค่ะ wwarart@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018 See you next time.
1: Everyday English.
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่กลือโป๊ปัตตานีข้าวเกียบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนาราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
4: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: สวท.สุราษฎร์ธานี 89.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อที่เป็นเลิศเพื่อบริการประชาชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมีส่วนร่วม
10: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
9: ชัดเจนทุกข่าวบอกเล่าทุกเรื่องราวจากรัฐถึงประชาชนผ่านรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:10 นาทีถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอ่าวไทยสวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเครือข่ายภาคใต้ AM 1242 GHz โดยสวท.สุราษฎร์ธานีแม่ข่ายผลิตรายการ
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะมาเจอกันเป็นประจำนะคะรายการนี้สวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันนะคะจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวท.ชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.เกาะขออภัยค่ะสวท.ทุ่งสงค่ะแล้วก็จังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.เกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมกับพวกเราค่ะก็คือทางเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์รวมถึงร่วมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่กันมาได้เนาะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยด้วยเนื่องจากวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะหรือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยเมื่อวันที่11เมษายนปี60นะคะครม.ก็ได้มีมติค่ะกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะรายการของเราวันนี้ค่ะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราพร้อมกับน้องโฟกค่ะพัชรพลมาลัยแย้มค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟกค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะก็เช่นเคยนะคะโฟกวันนี้รายการของเราแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่ได้หยุดทำหน้าที่ติดตามรายงานข่าวกับผู้ฟังได้ฟังกันเลยค่ะไม่รอช้าแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่ตามประกาศของกรมอุตุเองอะค่ะก็มีการให้เราเนี่ยเฝ้าระ วังเรื่องของฝนตกหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าฝั่งประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรภาคใต้ช่วงฝั่งอ่าวไทยเป็นต้นไปนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศในพื้นที่ของเราจะเป็นยังไงไปติดตามจากน้องโฟกได้เลยค่ะ
12: ครับผมทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่13ตุลาคมครับพุทธศักราช2569นะครับออกอากาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักในบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญครับในบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตรงบริเวณภาคใต้นะครับทำให้ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นมีฝนหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยก็ขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงครับฝนตกหนักและปริมาณน้ำฝนที่สะสมด้วยครับซึ่งอาจจะทำให้ในบริเวณที่เสี่ยงภัยนะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณที่พื้นที่ลุ่มต่ำครับมีน้ำป่าไหลหลากครับบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยครับสำหรับในเรื่องของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักในบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะครับไปเริ่มที่จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองครับ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเป็นในบริเวณอำเภอเมืองครับท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:12 นะครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 12:30 และลงเต็มที่เวลา 22:27 ครับสำหรับจังหวัดชุมพรไปต่อที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเป็นในบริเวณอำเภอที่อำเภอเกาะพังงานครับเกาะสมุยท่าชนะชัยยาท่าฉางพุนพินดอนสักครับกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารนะครับเวียงสะและพระแสงครับลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:08 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:11 น้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:35 และ 13:31 ครับแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 5:15 และ 21:49 สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:04 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 ครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 1:00 นและ 12:54 ครับแล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 4:55 และ 21:24 ครับสำหรับที่อำเภอเกาะสมุยปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับในบริเวณอำเภอเมืองขนอมสิชนท่าสารานพิตำพรมคีรีลานสกาพระพรมปากพนังเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติร่อนพิบูลจุฬาพรหัวไซและชะอวดนะครับลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่24 องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:05 และขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา 6:08 นะครับในส่วนของน้ำทะเลขึ้นเต็มที่นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 2:24 และ 15:00 ตรงแล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา 7:36 ครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่มุก
11: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศก็ติดตามกันยาวๆคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนก็เช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อนวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะทีนี้วันนี้เองค่ะ อย่างที่มุกได้แจ้งไปเนาะถือว่าเป็นนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเนี่ยยังเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะที่ตลอดรัชสมัยเนาะพระองค์ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรค่ะตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งได้มีการพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเป็นหลักนำทางในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตล่วงครบมาแล้ว1ทศวรรษแล้วนะคะแต่แนวพระราชดำริแล้วก็หลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศค่ะวันนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเองค่ะหลายจังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดพิธีเนาะในเรื่องของการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ด้วยค่ะรวมถึงในพื้นที่ส่วนกลางที่นายกนะคะก็นำทีมครม.ไปร่วมทำบุญตักบาตรด้วยในโอกาสนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาติดตามข่าวสารอื่นๆกันบ้างเนาะเรื่องของ World Bank ก็ดีเรื่องของอุทกภัยก็ดีนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไหนๆมาเรื่องของอุทกภัยกันก่อนแล้วกันค่ะโฟกัสล่าสุดเนี่ยรัฐบาลค่ะก็ได้มีการโอนเงินเนาะในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย 6,927 ครัวเรือนนะคะมีการผนึกกำลังเนาะร่วมกับทางด้านของพม.ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสัมพันธ์เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายจำเป็นของทุกครัวเรือนโดยรมว.พม.นายนิกรค่ะก็ได้มีการกำชับให้เคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาตินะเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้ประชาชนมีสภาพคล่องนะคะสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูอาชีพและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ที่ได้รับความต้องการความจำเป็นในการดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยมีการสำรวจเนาะพบว่าผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยมี66โครงการด้วยกันจำนวนกว่า 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะรัฐบาลมีการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยนะคะให้ครอบคลุมเนาะในทุกมิติแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มแรกคือพื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการรวม 6,149 ครัวเรือนนะคะก็จะได้รับยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนแล้วก็ผู้เช่าซื้อเนี่ยกว่า 3,767 สัญญาก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเพื่อช่วยลดภาระค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการรวมกว่า778ครัวเรือนนะคะก็ได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนนะตั้งแต่ตุลาคมปีนี้

0: นายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าฐานะของนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียมประสิทธิ์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการตรวจติดตามนะครับและการคาดการณ์สภาวะอากาศนะครับและการบริหารจัดการการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดภูเก็ตให้มีการประชุมนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็เป็นศูนย์ติดตามในเรื่องของสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาประมวลผลร่วมกันด้วยนะครับโดยคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามนะครับความพร้อมของสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่นะครับบริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำนะครับตะกั่วป่าที่ถนนตะกั่วป่านะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลนครภูเก็ตโดยเป็นสถานีระบายน้ำหลักนะครับที่รับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตนะครับทั้งเป็นจุดป้องกันน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองด้วยแล้วก็ย่านเศรษฐกิจสำคัญนะครับเพื่อออกสู่ทะเลครับเพื่อไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ยังมีศักยภาพนะครับในการรับมือกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงด้วยครับรวมไปถึงนะครับผลักดันน้ำนะครับจากคลองออกสู่ทะเลป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมภายในตัวเมืองด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมไปถึงในเทศบาลนครภูเก็ตก็มีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยนะครับหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรกลรวมไปถึงกำลังพลนะครับโดยจะเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงการเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงด้วยนั่นเองนะครับส่วนในด้านของการสนับสนุนจากภาคส่วนกลางนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการจัดทำบัญชีแล้วก็การประสานระดมสภากำลังนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับเครื่องจักรกลรถยกสูงนะครับรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับโดยเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาโดยทันทีครับร่วมกับทางด้านของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นทางด้านของกองทัพเรือนะครับก็จะมีเรือผลักดันน้ำให้นะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการประชุมศูนย์ของบก.ปปช.ปปช.นะคะคุณผู้ฟังคะที่มีการประชุมในทุกวันเนาะเป็นการประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกก็ได้นั่งหัวโต๊ะเช่นเคยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการสั่งบัญชาการให้แต่ละจังหวัดเนาะมีการติดตามกันเองอาจจะไม่ต้องรอเรื่องของศูนย์กลางเนี่ยสั่งการไปแล้วเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่ก็คลี่คลายแล้วนะคะซึ่งนายกเองก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาว่าต้องจ่ายทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะรวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมขังค่ะกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย2คือการเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ค้างอยู่นะคะแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุด3คือการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางค่ะ4คือการเร่งกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการลดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยแล้วก็กำชับโดยเฉพาะให้กับผู้ว่านะคะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะเพราะว่าฝนตอนนี้มันจะย้ายจากภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยลงมาที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วนะคะซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเบื้องต้นค่ะความคืบหน้าล่าสุดก็มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะกว่า 111,400 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทยอยโอนรอบที่5ไปเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ 50,718 ครัวเรือนราวกว่า378ล้านบาทมีพี่น้องผู้ประสบภัยจากในพื้นที่กทม.เนี่ยได้รับเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 3,492 ครัวเรือนรวมกว่า221ล้านบาทนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะมีการทยอยโอนเงินในส่วนนี้ไปเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้มาอีกงานสำคัญค่ะโฟกัสอย่างที่เราประชาสัมพันธ์กันไว้เมื่อวานก็เปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประชุม IMF World Bank 2026กันนะคะซึ่งนายกก็ได้ไปเปิดงานเนาะแล้วก็ไปร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงานนี้ด้วยเป็นการชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมพลังประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรับมือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะโดยนายกก็ได้ไปงานเปิดงาน งานในครั้งนี้เนาะซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเตรียมเข้าสู่การครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรค่ะในปี70เนาะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมชวนให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้

0: ได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำรินะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความร่วมมือความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรค่ะซึ่งการประชุมเนาะอย่างที่มุกบอกไปจัดขึ้นในช่วงวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเพื่อมาขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมของโลกแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกก็ได้ร่วมนะคะในเรื่องของกล่าวการเป็นเหมือนหัวข้อปาฐกถาเนอะ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะซึ่งสะท้อนเรื่องของความมุ่งมั่นของไทยในการให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยนะคะการประชุมก็เดี๋ยวจะมีคัดไฮไลท์เด่นๆเนาะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะมีประเด็นอันนึงที่มีการแชร์แล้วก็พูดถึงกันมากจากการประชุมเมื่อวานนี้มุกขอเล่าสั้นๆให้ฟังแบบนี้ค่ะประเด็นที่ผู้นำโลกได้มีการชูเรื่องของ Small AI นำมาเร่งปรับเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาแรงงานนะคะซึ่งการประชุมก็ได้มีการเปิดเวทีด้วยวาระสำคัญด้านผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานโลกค่ะโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกก็ได้เน้นย้ำว่าการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพแล้วก็สร้างแรงงานคุณภาพเนี่ยสร้างงานคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมหลัก5ด้านค่ะได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาแล้วก็เกษตรกรรมขณะที่นางคริสตารีนาจอร์เจวาค่ะกรรมการผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศก็ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 3% และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึง 40% และอาจจะสูงถึง 60% ในบางประเทศซึ่งจะนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจัดงานและการจ้างงานนะคะแล้วก็การจัดเก็บภาษีของภาครัฐด้วยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตรัมประธานาธิบดีของสิงคโปร์ก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงนะคะทางนี้ผู้นำโลกก็ต่างเห็นพ้องกันให้รัฐบาลในทุกประเทศเนี่ยเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งภัยตั้งรับนะคะภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุทธศาสตร์ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยเกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเอาโอเคงั้นครบถ้วนเนาะคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกของเราเนาะ 9:34 นาทีค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดตามนะคะในเรื่องของการติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังเนาะไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดี

0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอเนาะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอให้ลบเอกสารขอเอกสารในการลบภาพนะคะซึ่งเป็นสื่ออนาจารเนาะให้ออกจากระบบค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณคณินอัศวธรรมสิงห์นะคะนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดเพชรบุรีที่มาให้ข้อมูลในประเด็นนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปปรึกษาได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานในการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรืออยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชค้นหาคำว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินได้ในเพจ Facebook หรือว่า YouTube เช่นเดียวกันนะคะ9:39 ค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดตามลงสนามข่าวท้องถิ่นของเราอ่ะนะคะในพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนอื่นทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live น้องต้นน้ำประมินนิรโสแล้วก็พี่พงศักดิ์สันติธารยนต์ด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่ฟังอยู่ด้วยรวมถึงประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงค่ะในช่วงท้ายของรายการของเราเนาะโชว์หลัก9:50ถึงประมาณ9:58ที่เราจะเปิดรับสายจากทางบ้านนะคะโทรมาร้องทุกข์แจ้งปัญหาหรือว่าบอกเล่าความไม่สบายใจไม่สบายกายต่างๆเนาะเพื่อเราจะได้รวบรวมแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละนำมาช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขพี่น้องประชาชนนะคะโทรได้077-355-526ในช่วงท้ายของรายการค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาติดตามข่าวสารเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้เกิดขึ้นเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะที่ผู้เมืองจังหวัดชุมพรได้ร่วมประชุมกับนายกนะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยมีการสั่งเดินหน้าฟื้นฟูเร่งรัดเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมการประชุมดังกล่าวนะคะโดยส่วนกลางเนาะนายกเองก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของการรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยซึ่งทุกฝ่ายก็ได้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยนะคะรวมถึงการระดมกำลังเครื่องจักรกลอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนะคะรับทราบสถานการณ์ให้ได้เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นค่ะที่จังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการประกาศเตือนเฝ้าระวังนะคะในห่วงวันที่14-15ตุลาคมนี้ชุมพรจะมีฝนประมาณ 60-70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจังหวัดได้ขอให้ระวังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนอ่าวไทยค่ะคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมาดูในประเด็นอื่นๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเรื่องของไทยช่วยไทยลดค่าของชีพของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีการประกาศเนาะในเดือนตุลาคมเนี่ยมีวางแผนที่จะเดินทางสัญจรไปยังหลายพื้นที่เนาะเล่าให้ฟังกันค่ะในหลังจากนี้เป็นต้นไปเนาะวันที่16ตุลาคมค่ะก็จะมีที่ตำบลขุนกระทิงนะคะอำเภอเมืองชุมพรค่ะมี2รอบก็คือ9โมงเนาะแล้วก็อีกรอบนึงคือ16:00 นที่ถนนคนเดินริมทางรถไฟชุมพรนะคะแล้วก็วันที่17ตุลาไล่เรียงมาถึง18 20แล้วก็23รวมถึง25และ26ตุลาคมเนาะไปพบกับสินค้าราคาประหยัดลดราคากว่า 30% ส่วนสถานที่เนี่ยติดตามได้จากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชุมพรหรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้เลยนะคะยกตัวอย่างสินค้าที่จะมาลดเนาะได้แก่ข้าวสารสหกรณ์ค่ะจากกิโลกรัมละ200ราคาเนาะ212บาทเหลือ150บาทเท่านั้นหรือว่าน้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มตราผึ้งไข่ไก่เบอร์2ค่ะซอสปรุงรสนะคะนมถั่วเหลืองสบู่น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานผงซักฟอกค่ะกาแฟดำรวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆได้รวมเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจก็ไปร่วมกันในงานในกิจกรรมครั้งนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรไปติดตามกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลยค่ะ
1: ครับผมต่อกันที่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเช่นเดียวกันนะครับการติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับการรับมือกับอุทกภัยนะครับจากฝนตกหนักนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับ านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอนพิตำนะครับได้มีการมอบนโยบายและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติครับพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัตินะครับโดยมีทางด้านของท่านนายอำเภอนพิตำนะครับนายอภิวัฒน์มีทุ่มนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับก็ได้มีการรายงานถึงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการกำหนดในเรื่องของมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่นะครับโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้นแล้วก็ได้มีการวางแผนนะครับในเรื่องของการเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเป็นระบบด้วยนะครับทางนี้ทางท่านรองผู้ว่าก็ได้มีการมอบหมายภารกิจนะครับในการแยกย้ายกำกับดูแลนะครับและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ได้การบริหารจัดการน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะครับกำกับดูแลหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วก็การบูรณาการแผนเผชิญเหตุร่วมกับทางในอำเภอในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการอพยพกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ป่วยนะครับโดยในทุกหน่วยงานนั้นก็ได้มีการให้ความสำคัญกับในเรื่องของการดูแลพื้นที่ครับมีการปรับการแผนนะครับรับมือกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ปรับรูปแบบการสื่อสารการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลตรงกันและทันเวลาด้วยนะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายครับใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวนะครับและวิทยุสื่อสารครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับมือได้ทันท่วงทีนะครับรวมทั้งติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่การบริหารเส้นทางน้ำแล้วก็การกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับในท่อระบายน้ำคลองและลำน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือในการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานนี้กับทางกับการออกนะครับรางวัลสลากกาชาดนะครับมอบรางวัลใหญ่แก่คนใจดีที่อุดหนุนกิจกรรมกาชาดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดครับจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569นะครับก็มีทุกภาคส่วนนะครับหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าสภากาชาดไทยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เป็นองค์การการกุศลนะครับที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาผู้ประสบสาธารณภัยนะครับในการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนนะครับแล้วก็พูดด้วยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารครับส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีภารกิจในการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักกาชาดครับแล้วก็การสร้างจิตสำนึกนะครับในเมตตาธรรมและมนุษยธรรมดังพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนะครับว่าสภากาชาดไทยมีอุดมคติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์นะครับและเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ยากไร้นะครับเหล่ากาชาดถือเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในขั้นต้นด้วยนั่นเองนะครับโดยสำหรับการออกรางวัลนะครับเมื่อคืนนี้ของทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปีนะครับเพื่อนำรายได้ในส่วนนี้เนี่ยไปใช้ในกิจกรรมของกาชาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคโลหิตดวงตาแล้วก็อวัยวะอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริการนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ที่ป่วยติดเตียงรวมไปถึงผู้สูงอายุครับมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยผู้ซื้อสลากนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริจาคทรัพย์นะครับเพื่อการกุศลแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจำนวนมากเลยนะครับโดยการออกสลากกาชาดก็จะดำเนินการเป็นคืนสุดท้ายเมื่อคืนวันนี้นะครับสำหรับในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับรางวัลใหญ่รางวัลที่1นะครับเป็นรางวัลรถกระบะเลยนะครับของ Toyota Levo นั่นเองนะครับก็เป็นรางวัลใหญ่เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปตรวจสอบเลขรางวัลได้นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อสลากไปแล้วนะครับผ่านทาง www.ปกครองนครนะครับ POKKRONGNAKHON.com นะครับในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะมีรายชื่อนะครับรวมไปถึงประกาศของเลขรางวัลที่ได้แต่ละหมายเลขอยู่นั่นเองนะครับ อีกหนึ่งงานนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับการประกวดการแข่งขันกลอนสดเยาวชนเวทีกลอนเดือน10นะครับประกวดแข่งขันโนราเพลงบอกหนังตะลุงทอล์คโชว์รวมไปถึงหนังตะลุงเยาวชนนะครับเวทีอันทรงคุณค่ากว่า58ปีนะครับทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีปิดนะครับการแข่งขันกลอนสดเยาวชนเวทีกลอนเดือน10นะครับการประกวดการแข่งขันโนราเพลงบอกครับหนังตะลุงทอล์คโชว์รวมไปถึงหนังตะลุงเยาวชนนะครับโดยมีทางด้านของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับเข้าร่วมในกิจกรรมรวมไปถึงนักเรียนนะครับคณะครูแล้วก็คณะนักศึกษานะครับเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับข้างเลยทีเดียวโดยสำหรับการประกวดดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะประกอบไปด้วย5กิจกรรมด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดการแข่งขันกลอนสดเยาวชนครับมีการประกวดการแข่งขันโนราการแข่งขันเพลงบอกการแข่งขันหนังตะลุงทอล์คโชว์และการแข่งขันหนังตะลุงเยาวชนด้วยนะครับโดยสำหรับเวทีกลอนเดือน10นั้นก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่ปี2511เลยนะครับมาจนถึงปีปัจจุบันก็นับเป็นระยะเวลากว่า58ปีแล้วครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงผู้ที่สนใจนั้นได้มาฝึกฝนแล้วก็แสดงความสามารถในด้านของบทร้อยแก้วร้อยกลองนะครับตลอดจนการส่งเสริมในเรื่องของการสืบทอดมรดกทางภาษาวรรณศิลป์นะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และถือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแสดงออกทางภาษาแล้วก็วรรณศิลป์ที่เก่าแก่และมีคุณค่านะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มุก
0: ค่ะครบถ้วนจากนครศรีค่ะมาต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ 9:49 นาทีแล้วในช่วงท้ายของรายการแบบนี้เราเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังเนาะได้มาร่วมบอกเล่าปัญหาค่ะหรือบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าแจ้งข่าวบริการหรือว่าแจ้งปัญหาต่างๆได้เนาะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะ0773555526ค่ะระหว่างที่รอคุณผู้ฟังโทรกันเข้ามาค่ะมุกเล่าข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะนับถอยหลังคุณผู้ฟังค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานประเพณีใหญ่ประจำปีหลังจากไปเที่ยวบุญศาสตร์เดือน10ที่สุดนครศรีธรรมราชที่จบงานกันไปเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้กับงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีนั่นก็คืองานชักพระนะคะทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี69ซึ่งจังหวัดพี่จังหวัดน้องก็คืออุบลราชธานีใช่ไหมคะเข้าพรรษาไปเที่ยวอุบลแล้วก็พอออกพรรษาเนี่ยมาเที่ยวสุราษฎร์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยต้นเทียนที่เมืองอุบลก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะมาจากวัดศรีแสงทองนะคะก็ถือว่าในฐานะทูตวัฒนธรรมเนาะเชื่อมความสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคในงานชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวนะคะปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าแนวคิดร่วมกันของ2จังหวัดคือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษามาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย เรือถ้าเกิดใครจะไปชมความงามเนาะเบื้องต้นก็ไปร่วมให้กำลังใจทีมช่างทำเทียนเนี่ยตกแต่งเทียนเพิ่มเติมได้ที่วัดหลวงพ่อพัดนะคะหรือว่าวัดพัฒนารามเนาะแล้วก็วันที่27ตุลาจะมีการแห่ขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า118ลำเมื่อวานนี้มุกไปร่วมเนาะการเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายการจัดงานของจังหวัดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ118ลำงานปีนี้ก็ยิ่งใหญ่สมเกียรติสมความสวยงามสมประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายทศวรรษเนี่ยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอนค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของประเด็นเรื่องของจังหวัดนะคะได้มีการเดินหน้าเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันบ้างมีการเตรียมเสบียงช่วยเหลือประชาชนพร้อมใช้ไอวอเตอร์สุราษฎร์ติดตามสถานการณ์ฝนด้วยนั่นเองค่ะนำการประชุมโดยพ่อเมืองสุราษฎร์นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมประชุมร่วมกับทางด้านของนายกนะคะเช่นเดียวกับทุกๆจังหวัดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งภายหลังจากการประชุมส่วนกลางเนี่ยผู้ว่าเองค่ะก็ได้มีการมอบนโยบายแนวทางการทำงานเนาะในพื้นที่ในการเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสำรองอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการหากเกิดเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยมอบหมายให้หน่วยงานจังหวัดนี่แหละค่ะไปร่วมงานดำเนินการแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมเพื่อสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยขออภัยค่ะ iWater สุราษฎร์เนาะสะกดก็คือ iwaterSurat ค่ะiWater สุราษฎร์นะเขียนติดกันนะคะ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนของจังหวัดซึ่งมีฟังก์ชันสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลค่ะเพื่อประกอบการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้โดยจังหวัดมีแผนที่จะพัฒนาระบบ iWater สุราษฎร์เนี่ยให้ครอบคลุมข้อมูลด้านปริมาณน้ำเพิ่มเติมโดยจะนำข้อมูลจากสำนักงานชุดประธานของจังหวัดเนี่ยมาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำและการสนับสนุนวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีเนาะติดตามเรื่องของเป็นเหมือนแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชัน iWater สุราษฎร์นะคะไปเสิร์ชกันได้แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้นะคะมากันต่อเรื่องของจังหวัดมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศค่ะนำโดยนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีการร้องเรียนการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศเนาะมาจำหน่ายในไทยค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมติดตามกันด้วยในเรื่องนี้โดยได้มีหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งนะคะในตำบลขุนทะเลเนาะโดยผู้ร้องเรียนเนี่ยกล่าวอ้างว่าอาจจะมีการนำยางพาราจากเพื่อนบ้านมาจำหน่ายพร้อมแสดงแหล่งที่มาว่าเป็นยางพาราของไทยค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในประเทศแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะจึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันตรวจสอบเนาะจึงได้มีการมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์และก็การยางสุราษฎร์เนี่ยไปดำเนินการสืบสวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะจากนั้นก็ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบในทุกประเด็นที่ทุกมิติที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะทางนี้ก็จะให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีข้อเท็จจริงเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็คุ้มครองประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขาก็ย้ำกันเนาะในเรื่องนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดเนาะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวในงานด้วยอย่างที่พวกบอกไปแล้วค่ะช่วง 23-31 ตุลาคมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเนาะที่น่าสนใจอันนึงก็คือเรื่องของการพายล่องตาปีจอดแลเรือพระนะคะเป็นการพายซับบอร์ดเนาะเรือแคนูหรือว่าเรือคายักรวมถึงเซิร์ฟสกีต่างๆในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ด้วยเชิญชวนกันไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายเมื่อวันนี้กับการประชุมเนาะเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวค่ะก็เป็นการสืบสานประเพณีกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งนำโดยพ่อเมืองแล้วค่ะมาติดตามนายจุมพจน์วรรณชัตสิริก็ติดตามการจัดขบวนต่างๆก็มีการจัดตามลำดับเนาะวันสำคัญที่แม้จะห่วงจะจัดช่วง23-31ก็จริงค่ะแต่จะมีวันสำคัญสำคัญต่างๆที่อาจจะมีพิธีการต่างๆเผื่อคุณผู้ฟังได้จะไปติดตามกันน้องมุกไล่เลียงให้ฟังแบบนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะช่วงวันที่23-31เนี่ยเป็นวันยาวๆของการจัดงานนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการด้วยเนื้อเป็นประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวบริเวณสะพานนฤทธิ์ค่ะต่อมาวันที่25ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีฉลองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะบริเวณหน้าศูนย์ราชการของจังหวัดช่วง 26-27 ค่ะจะมีการแข่งเรือยาวบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีวันที่26ค่ะจะมีการประกวดพุ่มผ้าป่าบริเวณศาลหลักเมืองพิธีสมโภชเรือพระนมพระทางบกและการแสดงมหรสพนะคะบริเวณหน้าเรือนจำเก่ารวมถึงกิจกรรมวิ่งพรมน้ำมนต์เนาะแบบว่าวิ่งทีเดียวได้รับน้ำมนต์จาก100วัดเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะได้สุขภาพดีเนี่ยได้ความเป็นสิริมงคลไปด้วยนะคะต่อมาช่วงวันที่27ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีของเราคือพิธีชักพุ่มแล้วก็พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านค่ะขบวนชักลากเรือพระนมพระทางบกบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพิธีเปิดงานชักพระอย่างเป็นทางการพิธีทางศาสนาและก็พิธีมอบถ้วยพระราชทานการแข่งเรือยาวและการประกวดพุ่มผ้าป่าค่ะจากนั้นช่วงที่28ตุลาคมจะมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบพิธีเปิดเรือพระนมพระทางน้ำ29ตุลาพิธีมอบถ้วยพระราชทานการประกวดเรือพระนมพระทางบกและก็วันที่31ตุลาคมอย่างที่มุกได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพายซับบอร์ดแลเรือพระบริเวณคลองร้อยสายระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังเนื้อทั้ง3จังหวัดชุมพรด้วยนครศรีธรรมราชด้วยมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันได้นะคะในห่วงวันที่23ถึง31 ตุลาคมนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็เป็นงานประจำปีที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราด้วยนะคะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงนี้กินเจค่ะโฟขาพันธุ์จังหวัดก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของสต็อกสินค้าเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของราคาพืชผักด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของอุทกภัยมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะโดยไปลงพื้นที่นะคะในคลังสินค้าแล้วก็ร้านค้าปลีกต่างๆอ่ะนะซึ่งพอไปลงพื้นที่ก็พบว่าแต่ละร้านเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนกับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยเป็นอย่างดีค่ะมีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นในสต็อกเนี่ยเป็นจำนวนมากสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ในเบื้องต้นโดยผู้ประกอบการก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสินค้าแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนั่นเองค่ะก็ถือเป็นว่าครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวของเรานะคะทั้งชุมพรนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้รายการของเราคุณผู้ฟังคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมุกออนปวีวงศ์วชิราพร้อมกับต้องโฟกพัชรพลมาลายแย้มพี่เสรีแก้วบุญชูช่างเทคนิครวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนพมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdwe.go.th นะคะโดยทางเราก็จะมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารจากทางมท.4นะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยสั่งใน10มาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยพร้อมกับการตรวจเข้มระบบระบายน้ำและจุดเสี่ยงนะคะเพื่อการลดผลกระทบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและทางด้านไทยนะคะที่พร้อมในการเปิดเวที IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติเตรียมถกผู้นำ IMF และธนาคารโลกนะคะในการเจรจาทวิภาคี30นัดด้วยกันค่ะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะสำหรับการเปิดแฟ้มนะคะในเอกสารยูเนสโกก่อนที่ชุดไทยจะก้าวเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะได้เสนอในรายการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume นะคะหรือว่าชุดไทยองค์ความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุดไทยค่ะต่อทางองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่าทางยูเนสโกนั่นเองค่ะผู้ฟังคะเพื่อเป็นการพิจารณาในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปีนี้นะคะโดยการเสนอในครั้งนี้ค่ะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การนำเสนอความงามของเครื่องแต่งกายประจำชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ทักษะงานฝีมือแล้วก็วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์แล้วก็การสวมใส่ชุดไทยนะคะซึ่งได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งภายในแฟ้มเอกสารนี้นะคะได้เสนอชื่อที่ประกอบไปด้วยข้อมูลแล้วก็หลักฐานในหลายๆส่วนเลยนะคะตามกระบวนการพิจารณาของทางยูเนสโกค่ะทั้งแบบของการเสนอชื่อ ICH 02เป็นภาพชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบ บนะคะแล้วก็หลักฐานแสดงความยินยอมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะตลอดไปจนภาพถ่ายแล้วก็ภาพยนตร์สารคดีสั้นซึ่งจะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของชุดไทยในมิติต่างๆโดยเอกสารเหล่านี้ค่ะก็มีบทบาทสำคัญเลยในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยในสังคมไทยนะคะโดยหัวใจสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังคะของการเสนอในการขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมนะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่ความงามหรือว่าสิ่งของหรือว่ารูปแบบของการแต่งกายเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงผู้คนที่เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ที่สืบทอดทางภูมิปัญญาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างทอผ้าช่างปักช่างตัดเย็บตลอดไปจนผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผ้าการจัดองค์ประกอบเครื่องแต่งกายแล้วก็การถ่ายทอดทักษะให้แก่คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้ค่ะล้วนที่เป็นส่วนสำคัญเลยในการรักษาองค์ความรู้และทำให้ชุดไทยค่ะยังคงมีวิถีชีวิตอยู่ในชุมชนได้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือว่าเป็นการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะคะโดยการนำเสนอชุดไทยต่อเวทีนานาชาติค่ะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของไทยนะคะพร้อมกับการเปิดโอกาสให้ทางสังคมได้เห็นคุณค่าของทั้งผู้คนแล้วก็ชุมชนเบื้องหลังผืนผ้ารวมไปถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะคะตลอดไปจนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การอนุรักษ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเลยนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผลการพิจารณาจะเป็นยังไงนะคะกระบวนการเสนอชื่อครั้งนี้ก็ได้ย้ำให้เห็นเลยนะคะว่าการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่เนี่ยไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้เท่านั้นนะคะแต่ต้องดูแลทางผู้สืบทอดสนับสนุนการเรียนรู้และยังเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสานต่อภูมิปัญญาเพื่อให้ชุดไทยเนี่ยยังเป็นมรดกที่มีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทความดีๆนะคะบทความในการเปิดแฟ้มเอกสารยูเนสโกนะคะก่อนที่ชุดไทยจะก้าวเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารจากทางมท.4นะคะได้ลงพื้นที่ที่ภูเก็ตโดยการสั่ง10มาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยพร้อมกับตรวจเข้มระบบระบายน้ำและจุดเสี่ยงลดผลกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน การสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

0: ัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
2: สู่ช่วงที่2กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางมท.4นะคะลงพื้นที่ภูเก็ตโดยการสั่งใน10มาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยค่ะพร้อมกับการตรวจเข้มระบบระบายน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงลดผลกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่ามท.4เพื่อติดตามความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับเน้นย้ำใน10มาตรการเร่งด่วนนะคะทั้งเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเฝ้าระวังฝนตกหนักและดินถล่มตลอดไปจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยงบประมาณช่วยเหลือแล้วก็ศูนย์พักพิงนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งก่อนลงพื้นที่เลยนะคะได้มีการเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบทางไกลนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำแนวโน้มสภาพอากาศค่ะพร้อมกับการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการทำงานอย่างใกล้ชิดเลยและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทั่วถึงรวมไปถึงการจัดเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบริหารจัดการน้ำ3จุดสำคัญค่ะผู้ฟังคะได้แก่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำถนนตะกั่วป่าซึ่งมีศักยภาพในการสูบน้ำอยู่ที่ 27,144 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจุดประตูระบายน้ำใกล้วิทยาลัยสถาปัตย์ช่างภูเก็ตนะคะที่มีศักยภาพอยู่ที่ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำซอยกรุวัฒนาตำบลฉลองเพื่อการประเมินความพร้อมในการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุระบบบัญชาการจังหวัดเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองแล้วก็ศูนย์พักพิงนะคะพร้อมจะบูรณาการทุกหน่วยงานเลยในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะ ซึ่งทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4นั่นเองค่ะซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อการติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยการเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเลยนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอดไปจนการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะเพื่อการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะพร้อมกับการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะซึ่งก่อนการลงพื้นที่เลยค่ะได้มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำโดยนายวรสิทธิ์นะคะได้เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าทางบก.ปภช.นั่นเองผ่านทางสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอดไปจนการเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถนำออกมาปฏิบัติงานได้ทันทีเลยเมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนให้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วยนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มด้วยรวมไปถึงการจัดเตรียมแผนอพยพเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นทางด้านของผู้สูงอายุผู้พิการเด็กผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายก็ต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะพร้อมกับการผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวทางเรื่องของการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพื่อการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะโดยภายหลังการประชุมนะคะนายวรสิทธิ์ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อการติดตามการประชุมสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยที่มีนางสาวพลอยทะเลรักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับทางหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อการหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมการรับมือฝนตกหนักการติดตามพื้นที่เสี่ยงและการกำหนดมาตรการป้องกันและการลดผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะทางของมท.4ก็ได้เน้นย้ำนะคะถึง10มาตรการเร่งด่วนเลยในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะโดยการมุ่งให้ทุกหน่วยงานนะคะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเลยแล้วก็สอดคล้องกับทางสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่นะคะครอบคลุมทั้งในเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำการติดตามข้อมูลปริมาณฝนและการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงดินถล่มนั่นเองค่ะการเตรียมความพร้อมเรื่องของเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่การเตรียมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงและแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยมท.4ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเลยตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็แผนเผชิญเหตุอย่างรอบด้านเลยนะคะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันทีเลยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองโดยสำหรับมาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบเรื่องของระบบระบายน้ำแล้วก็เครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญนะคะรวมไปถึงการเร่งกำจัดขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำนะคะพร้อมกับการตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบริเวณชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดที่มีประวัติน้ำท่วมขังนะคะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในระยะอันสั้นนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังขาก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามข้อมูลปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะพร้อมกับการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานตลอดเวลาเลยค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะเพื่อให้การทำงานของระบบสูบน้ำและการช่วยเหลือประชาชนไม่หยุดชะงักเมื่อมีเหตุขัดข้องหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนะคะทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าทางมท.4เนี่ยก็ได้กำชับให้ทางจังหวัดและทางองค์กร

0: รปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมแผนเผชิญเหตุที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะโดยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมทั้งในด้านของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและก็การดูแลความปลอดภัยตลอดไปจนการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นกรณีพิเศษเลยเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่ถูกทอดทิ้งในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินั่นเองค่ะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยค่ะผู้ฟังค่ะก็คือการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์สภาพอากาศพื้นที่เสี่ยงและยังรวมไปถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกิดเหตุอุทกภัยผ่านทางช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะข้อมูลก็จะต้องถูกต้องชัดเจนแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยเพื่อป้องกันความสับสนลดความตื่นตระหนกและยังช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางหรือว่าอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังการประชุมนะคะนายวรสิทธิ์พร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของระบบการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงพื้นที่จำนวน3จุดด้วยกันค่ะผู้ฟังขาก็คือจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนตะกั่วป่าจุดระบายน้ำใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแล้วก็จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำซอยกรุวัฒนาที่ตำบลฉลองนะคะเพื่อการประเมินถึงศักยภาพในการระบายน้ำตรวจความพร้อมของอุปกรณ์แล้วก็การติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะโดยสำหรับจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนตะกั่วป่านะคะก็มีศักยภาพในการสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 27,144 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตก็มีศักยภาพในการสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยทางคณะก็ได้ตรวจติดตามความพร้อมของระบบสูบน้ำและรวมไปถึงการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและรวมไปถึงช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะส่วนบริเวณประตูระบายน้ำซอยกรุวัฒนาตำบลฉลองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ทางคณะก็ได้เข้าตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและรวมไปถึงระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพื่อการเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยในการติดตามสภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างสอดคล้องกันค่ะซึ่งทั้งนี้ก็การตรวจสอบระบบระบายน้ำจุดสำคัญก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยในการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันนะคะเพื่อลดโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจเองค่ะซึ่งทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยืนยันว่าทางจังหวัดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์นะคะหรือว่า ICS นั่นเองโดยการประสานความร่วมมือจากทางหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้การสั่งการการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเป็นระบบและสามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมเลยและยังตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะพร้อมกับการกำหนดแนวทางการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ทางประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและยังสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยหากมีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะโดยทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะปรับแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ค่ะก็เป็นการติดตามถึงความพร้อมทั้งด้านของนโยบายการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่จริงนะคะเพื่อให้มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยโดยกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับทุกหน่วยให้ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะให้ตรวจสอบถึงจุดเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาที่อาจ าจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนะคะรวมไปถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกเลยนะคะซึ่งก็เน้นย้ำนะคะยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบแล้วก็การฟื้นฟูช่วยเหลือหลังจากเกิดภัยด้วยนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเลยนะคะการเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำให้มีความสำคัญการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็การประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็การรักษาความต่อเนื่องทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางมท.4นะคะที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยการสั่ง10มาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและการตรวจระบบระบายน้ำและจุดเสี่ยงลดผลกระทบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่ยังเหลืออยู่กันค่ะ
1: เมื่อคุณดื่
2: ม
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ

0: ทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
1: ว
3: ั
1: ดเด้วัดก็วัดนี
0: ่เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลังสอง

0: พี่น้องต้องรู
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของ IMF World Bank 2026นะคะไทยค่ะเปิดเวที IMF World Bank 2026นายเอกนิติเตรียมนะคะที่จะถกผู้นำ IMF ธนาคารโลกเจรจาทวิภาคี30นัดพร้อมสร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาว่าผู้ว่าการการลงทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วจะจัดขึ้นต่อไปอีกจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผู้แทนจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะคะชั้นนำของจากทั่วโลกเลยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการรับมือความเสี่ยงและการท้าทายของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังเตรียมที่จะผลักดันบทบาทของไทยในฐานะของ Trust Connector นะคะหรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากทางนานาชาติด้วยนะคะผ่านเวทีเสวนาระดับโลก4เวทีด้วยกันแล้วก็การประชุมทวิภาคี30นัดหมายระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการขยายโอกาสการค้าการลงทุนโดยประเด็นสำคัญค่ะครอบคลุมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะคะรวมไปถึงปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานและผลกระทบจากเทคโนโลยี AI นั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการหารือถึงแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญานะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายการค้ามาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมนะคะพร้อมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะโดยทั้งนี้ค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการลงทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือที่ได้รู้จักกันในชื่อของ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองค่ะซึ่งไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือจัดไปแล้วในวันที่12ที่ผ่านมาเราไปถึงจะจัดเพิ่มไปอีกนะคะจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เตรียมถึงการแสดงบทบาทนำของไทยเรานะคะบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเวทีเสวนาบนเวทีสำคัญ4เวทีร่วมกับทางผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกนะคะและทางรัฐมนตรีคลังนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเลยควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายเลยนะคะระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้เลยค่ะกับทางผู้นำเศรษฐกิจแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศนั่นเองเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการตอกย้ำถึงบทบาทของไทยในฐานะของตัว Trust Connector นะคะที่จะได้รับความไว้วางใจจากทางประชาคมโลกเลยในการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยอีกด้วยค่ะซึ่งสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุมนะคะก็คือวันนี้นั่นเองนายเอกนิติก็จะเข้าร่วมในเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in the Fragment World นะคะซึ่งก็จะเป็นการที่ทางกระทรวงคลังของไทยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะที่จะมีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับโลกเลยอย่างเช่นคริสตอลิน่าจอนิวานะคะผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ RJ บังก้านะคะซึ่งเป็นประธานธนาคารโลกแล้วก็ริก้าปูต้านะคะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งเวทีครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเลยในการกำหนดทิศทางแล้วก็แนวทางของการสร้าง างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะก็ท่ามกลางความขัดแย้งแล้วก็ความไม่แน่นอนรวมไปถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะและในอีกนิติก็ยังที่จะมีการขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะคะในเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok นะคะร่วมกับทางเคนจิโอกามุระซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็นายกิษณะศรีนิวาสันนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก IMFนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนายณรงค์ชัยอัครศรีนีนะคะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์และนายสุทธิพลจิราธิวัฒน์ศาสตราจารย์จิติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโดยเวทีนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยในการที่จะย้อนมองถึงเส้นทางของเศรษฐกิจไทยนะคะนับตั้งแต่วันที่เคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเลยเมื่อปี2534จนถึงปี2569นี้เลยนะคะพร้อมกับการระดมความคิดเห็นจากทางนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานแล้วก็การรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เตรียมในการเข้าร่วมในเวทีการหารือถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเพื่อการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาคธุรกิจโดยการมุ่งที่จะหารือในการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนนะคะอย่างเช่นเรื่องของสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆด้วยนะคะมาต่อยอดให้เป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมในหัวข้อ Financing Innovation นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้นั่นเองในเวลาบ่ายโมงนะคะโดยที่จะมีดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปด้วยนะคะและรวมไปถึงทางธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั่นเองโดยเนื้อหาสำคัญเลยของการหารือในครั้งเนี่ยนะคะผู้ฟังขาก็คือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งค่ะมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้ค่ะก็อาจจะยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือว่าการยอมรับในระบบทางการเงินอย่างเต็มที่นะคะเมื่อมีการเทียบกับทางหลักประกันที่ทางทรัพย์สินที่จับต้องได้นะคะอย่างเช่นที่ดินหรือว่าอาคารซึ่งก็เป็นโจทย์สำคัญที่จะมองว่าระบบการเงินเนี่ยจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบกับการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจได้ยังไงนะคะซึ่งการหารือครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสให้ทางประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์กับทางองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางการพัฒนาระบบทางการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นอีกมิตินึงเลยของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนั่นเองค่ะก็เป็นนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมนะคะโดยผลการหารือก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปประกอบการพิจารณาถึงแนวทางของการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทางผู้ประกอบการไทยในอนาคตนะคะและวันที่15ตุลาคมนะคะนายเอกนิติก็จะเข้าร่วมในเวทีเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลกนะคะสำหรับ IMF Flagship Global Debateเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกับคริสตาลิน่านะคะจอนิวาผู้จัดการของทาง IMF คอร์เรียครอสปิเอรักคิสนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งกรีซและรวมไปถึงประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปอาริโกดันโกเต้ด้วยนะคะซึ่งเป็นประธานแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแดนโกสกรุ๊ปนั่นเองและสุดท้ายก็คือแดนนี่กวานะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสำหรับแฟลกชิพเลยนะคะในการเปิดวงถกประเด็นสำคัญในระดับโลกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานรวมไปถึง disruption ทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะและวันที่17ตุลาคมนี้นะคะนายเอกนิติก็จะขึ้นเวทีสรุป Bangkok Developโน้ตนะคะซึ่งเป็นการประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อโดยเวทีนี้ค่ะมีความสำคัญในการนำเสนอถึงบทสรุปและสาระสำคัญที่ทางไทยของเราเนี่ยจะสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมเลยนะคะพร้อมกับการผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศในการสานต่อในฐานะที่ไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์นะคะหรือว่าการเช ื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยของทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือการเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายนะคะร่วมกับทางผู้นำทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดไปจนการเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆเนี่ยในการสร้างเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดเวที IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติเตรียมถกผู้นำ IMF ธนาคารโลกเจรจาทวิภาคี30นัดหมายสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์อยากอมรและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
6: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวราครูซและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีธาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง21นาฬิกาลิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระ รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
8: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook ฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
10: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาส ทำให้เราเติบโตเป็นโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
9: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
11: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความตระหนักของกทม.ครับ
11: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนชาวกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15 เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
14: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
15: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
16: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: นายรัฐมนคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือสอจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์มูซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรคริพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรคริพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: เคยบริจาคเงินสนับสนุน$290 ล้านเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทันีนัทกฤตตาลีกิจจากรและของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ก็ช้ำพร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนดอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงประชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Openเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้ม ทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามสกิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Attitude และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกAcademy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรีรัตชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีนันทนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึกAFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นาทีที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอ ซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.TH โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700-4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยเป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบดโรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็ก ส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยคือหากใช้สเตียรอยบนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยเมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยโศกเศร้าที่สุดในชีวิตเมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560อย่างสมพระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ทรงทอดทิ้งประชาชนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ในพุทธศักราช2495ทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคลและสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นโครงการด้านชลประทานโครงการแรกทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิตจึงทรงงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างจริงจังพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมรวมทั้งคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรโครงการฝนหลวงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงริเริ่มบุกเบิกดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตร้อนและมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมืองซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรโครงการด้านการพัฒนาที่ดินเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเป็นผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลกตั้งแต่พุทธศักราช2557และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงชีพของตนเองครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดรัชสมัยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกซึ่งขนานพระนามว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อพุทธศักราช2549ในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างๆจากทั่วโลกรวม25ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามมีพระราชดำรัสในนามพระราชวงศ์ทั้งหมดความตอนหนึ่งว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดทรงเป็นพลังบันดาลใจให้เหล่าพระประมุขด้วยกันขณะที่ทั่วโลกถวายราชสดุดีว่าทรงเป็น King of Kingsในวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตมวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ย
1: บันเทิงยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดในรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกากับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการเจอกับท่านวันนี้วันหยุดราชการนะครับวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2569นะครับกับวันนวมินทรมหาราชนะครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกษัตริย์นักพัฒนาเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมมราชวงศ์การในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ.2493ที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานตลอด90ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงรับฟังปัญหาจากราษฎรด้วยพระองค์เองทรงนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่จนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญากษัตริย์นักพัฒนาแนวทางการทรงงานที่สำคัญประการหนึ่งคือขาดทุนคือกำไรทรงอธิบายว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยและการศึกษาของประชาชนแม้ไม่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตลอดรัชสมัยการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากเป็นการเข้าใจปัญหาเข้าถึงราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงนะครับท่านผู้ฟังครับกับวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาติดตามข่าวสารกันนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของรัฐบาลนะครับกระทรวงแรงงานศึกษาคมนาคมพาณิชย์นะครับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านลดค่าของชีพรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดส่งทีมช่างเทคนิคผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำกำลังบุคลากรและทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่าฟิกอิทเซ็นเตอร์และกิจกรรมฟิกอิทจิตอาสาเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือการเกษตรโดยให้ช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและเข้าสู่ภาวะปกตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมให้มีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีและซ่อมฟรีจัดส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% กรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดก็สามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและก็ภาษีรถยนต์ด้านใบอนุญาตขับรถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยถึงวันที่30ตุลาคม2569ทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กรมการค้าภายในจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาจำหน่ายในราคาประหยัดพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจนถึงวันที่18ตุลาคม2569และก็เตรียมการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนำร่อง3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2569นะครับรวมกว่า3,036ครั้งทั่วประเทศ
ก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มช่องทางนะครับให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับหลายกระทรวงด้วยกันนะครับก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของการประชุม IMF นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสนะครับในการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสโลวักนะครับซึ่งเป็นการเดินทางมาเยือนไทยครั้งแรกนะครับในรอบ21ปีนะครับพร้อมหนุน FTA ไทย EU ขยายการค้านะครับลงทุนพร้อมดันไทยสู่สมาชิก OECDนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายยูไรบราน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปสาธารณรัฐสโลวักซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนับเป็นการเยือนระดับสูงจากสโลวักครั้งแรกในรอบ21ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสโลวักได้เชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสโลวักอย่างเป็นทางการมองว่าสโลวักมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปกลางของไทยขณะที่ไทยสามารถเป็นประตูสู่อาเซียนของสโลวักด้านการค้าและการลงทุนนะครับเห็นพ้องส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดลดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศในระยะยาวพร้อมกันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับเป้าหมายของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับภายในปี2571นะครับโดยปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎระเบียบและกติกาภายในประเทศในการนี้ฝ่ายสโลวักแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของไทยนะครับพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และก็แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศนะครับสโลวักก็แสดงความพร้อมนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และก็ความเชี่ยวชาญให้แก่ไทยเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันขณะเดียวกันนะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลไทยด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะครับปี2568มีนักท่องเที่ยวสโลวักเดินทางมาไทยนะครับมากกว่า 35,000 คนสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่เพิ่มขึ้นโดยไทยพร้อมสนับสนุนหารือเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการยกเว้นวีซ่าเชงเก้นนะครับสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยธรรมดาภายใต้กรอบสหภาพยุโรปนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างไทยกับสโลวักนะครับในรอบ21ปีนะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่ได้มีการพบปะกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเชื้อกาฬโรคที่ระบาดในรัสเซียนะครับรัฐบาลก็มีการอัปเดตนะครับกรณีกาฬโรคในรัสเซียนะครับล่าสุดนะครับผลแลบนะครับชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำนะครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับการระบาดของกาฬโรคขอประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลนะครับเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคในเมืองอิคุสสาพันธรัฐรัสเซียนะครับรัฐบาลก็กำชับนะครับกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคร่วมกับ IHR NSFP นะครับกรณีกาฬโรคในรัสเซียนะครับเผยผลแลบนะครับไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานนะครับยืนยันการระบาดของกาฬโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับนางสาวพลอยทะเลกล่าวต่อว่านะครับการระลอกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับสามารถติดต่อสู่คนได้นะครับผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดนะครับสามารถแพร่จากคนสู่คนนะครับผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจนะครับในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้นะครับทั้งนี้นะครับหากประชาชนนะครับที่มีประวัติเดินทาง
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอนะครับหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้นะครับหากได้รับการวินิจฉัยและก็รับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคนะครับถึงแม้ว่าผลแลบนะครับไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามแล้วก็ประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้นนะครับกับการระบาดของเชื้อกาฬโรคในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งอาจจะมีข่าวลือนะครับใน 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีการแพร่ระบาดมาจากห้องแลบนะครับการหลุดออกมาจากห้องทดลองนะครับก็มีการดูแลแล้วก็ควบคุมจากกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็เบาใจได้นะครับว่าเชื้อโรคอาจจะไม่แพร่ระบาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขับเคลื่อนนะครับงานป้องกันปราบปรามวางมาตรการนะครับสายตรวจเชิงลุกปูพรมตั้งจุดตรวจนะครับเป็นเครือข่ายใยแมงมุมทั่วประเทศนะครับก็มุ่งเป้านะครับในการจะป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็อบายมุขทุกประเภทนะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารราชการงานป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานวางมาตรการสายตรวจเชิงลึกเพิ่มความเข้มแข็งงานป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภทนะครับในพื้นที่รับผิดชอบอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับโดยทุกหน่วยนะครับตั้งจุดตรวจค้นเครือข่ายใยแมงมุมนะครับจุด9สกัดจับนะครับปิดล้อมพื้นที่เสี่ยงและก็การแสดงกำลังนะครับตามการวิเคราะห์อาชญากรรมของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็การรายงานลงระบบ Police 4.0 และ TPCC นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินการปฏิบัติรวมทั้งเน้นย้ำนะครับการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและก็ปราบปรามเข้มแข็งนะครับและโครงการชุดปฏิบัติการพิเศษประจำสถานีตำรวจนะครับซิกแมนทีมนะครับในทุกพื้นที่นะครับเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับซิกแมนทีมนะครับทั้งนี้นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการตั้งจุดตรวจ9สกัดนะครับจับแบบเครือข่ายใยแมงมุมนะครับโดยได้มีการหมุนเวียนแต่ละกองบัญชาการนะครับในการตั้งจุดตรวจค้นพร้อมกันทุกพื้นที่นะครับในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นระบบนะครับโดยมุ่งเน้นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดและอาวุธปืนเป็นหลักนะครับส่วนความผิดพรบจราจรทางบกนะครับก็จะเน้นในส่วนของการตักเตือนนะครับแล้วก็ยกเว้นความผิดบางประเภทนะครับเช่นเมาแล้วขับซึ่งผลการปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและก็ตรวจยึดของกลางครับได้จำนวนมากภาพรวมโดยทั่วประเทศนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับรวมกว่า700รายนะครับของกลางก็มีการยึดยาบ้านะครับมากกว่า 280,000 เม็ดนะครับยาไอซ์กว่า76กรัมนะครับแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็เคตามีนอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็อื่นๆอีกหลายรายการนะครับสำหรับปฏิบัติการใยแมงมุมนะครับที่จะปฏิบัติการทั่วประเทศนะครับตั้งจุดสกัดนะครับก็หวังว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะช่วยในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะครับเพราะปัจจุบันนี้เรื่องของยาเสพติดนะครับที่แพร่ระบาดกันในหลายพื้นที่นะครับก็จะเห็นกันนะครับสำหรับคนติดยาเสพติดนะครับเป็นคนเชื่อนะครับที่ฟังเดินอยู่ตามถนนนะครับก็สร้างความหวาดกลัวครับให้กับทุกคนนะครับเพราะว่ายาเสพติดเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปทำร้ายใครเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสติสตังนี่ก็เขาจะน่าจะรู้สึกว่าน่าจะไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดนะครับแล้วก็ฝากถึงความอบอุ่นความรักในครอบครัวกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังมอบความรักให้กันนะครับสร้างครอบครัวที่มีความสุขนะครับเมื่อบุตรหลานได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับเราก็สังคมก็จะอยู่กันด้วยอย่าง
มีความสุขนะครับไม่ต้องหวาดระแวงนะครับท่านผู้ฟังบางครั้งกลางคืนนะครับนอนก็ต้องหวาดระแวงกันนะครับกลัวว่าโจรจะมาขึ้นบ้านนะครับเพราะว่าในส่วนของลักเล็กขโมยน้อยนะครับเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติดนะครับนี่มีจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังลักขโมยทุกอย่างนะครับซึ่งบางทีนะครับเราก็ต้องระวังตัวของเราด้วยนะครับบางทีอยู่บ้านอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่คน2คนนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาช่วยเหลือไม่สามารถที่จะใครระวังตัวกันนะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือตัวเองกันนะครับบางครั้งก็เป็นอันตรายนะครับกับสถานการณ์ที่มันอยู่นะครับกับยาเสพติดนะครับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตั้งนะครับเป็นเครือข่ายเยแมงมุมนะครับที่จะสกัดกั้นนะครับเรื่องของผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับก็หวังว่าปฏิมาณก็จะสามารถที่จะช่วยให้สังคมได้อยู่อย่างการมีความสุขนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
2: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
1: นั่นแหละครับ
2: ดังนั้นต้องทำคืนนี
1: ้ต้องทำคืน
2: ทำเดี๋ยวนี้
1: ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได้
2: ครับ
1: คิดเป็นล้านก็ไม่ได
2: ้
1: นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงนะเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
2: ครับ
1: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
2: ์
1: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
2: มันเอาไปทำอะไร
1: เอาไว้ที่กระพุ้งแก้ม
2: อมไว้ก่อน
1: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะพอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมนะทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
2: มา
1: ออกมากินแล้วกลืน
2: โอ้มันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
2: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
1: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
2: อมไว้ก่อน
1: อมไว้ก่อน
2: ค่อยกินค่อยก
1: ิน แล้วค่อยเอามากิน
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วม
2: ครับ
1: นะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
2: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
2: น้ำบินดอนเมือง
1: ก่อนมาถึงดอนเมืองอ่ะ
2: ก่อนใช่ไหม
1: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละผันน้ำเข้ามาในที่ส่วนพระองค์เลยน
2: ะ
1: นั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นบินอยู่สุราษฎร์
2: ใช่ฮะ
1: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
2: ใช่ฮะที่ชุมพร
1: เจอน้ำท่วมไหม
2: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ติดตรงนั้น
2: ติดตรงนั้นเลย
1: นะมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงน
2: ั้
1: น
2: ไปไหนไม่ได้
1: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
2: ่
1: เป็นแก้มลิง
2: ครับ
1: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตัก
2: ครับ
1: แล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมานี่ผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
2: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแล้วตอนนั้นนะคร
1: ับ
2: สำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
1: ใช่
2: เก็บกักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
1: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
2: ครับ
1: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผม
2: ยังไง
1: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่ ราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมก็ท่วมในตัวบ้านดอน
2: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
1: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
2: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
1: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานี
2: ใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
1: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปี
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลอง
2: ครับ
1: ไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
2: โอ้โหนานมากเลยนะ
1: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
2: ครับ
1: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้งพอไอตอนน้ำมาม ันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือน
2: ครับ
1: พอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแล้งกี่เดือนแล้งกับท่วม
2: แล้งพอกันเลย
1: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะฉะนั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
2: ครับไปทำอะไร
1: อยู่ไม่ได้ไง
2: จนไม่มีอาชีพมันเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
1: อาชีพมีย
2: ังไง
1: คือขโมยวัวเพื่อน
2: โอ
1: ้นึกออกไหมอาชีพมี
2: หลักหน้าหลัก
1: อาชีพหลักเลย นะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
2: แลกกัน
1: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกเนี่ยนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่ว
2: ม
1: พระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิที่ไม้เสียบ
2: ครับ
1: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่แค่นั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอนกทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
2: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆนะ
1: นับจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
2: ๆอ้าวหรอ
1: ลิงตัวน้อย
2: ๆ
1: แก้มน้อย
2: ๆมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
1: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
2: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่า
1: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้ม
2: ครับ
1: นะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
2: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
1: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
2: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชัดชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะน้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่าง
1: ๆใช่ต้องดูด้วยครับเพราะไม่งั้นมันจะมีการกีดขวางเส้นทาง
2: นั่น
1: นี่เนี่ยบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร่
2: ไม่เคยไปเลยครับพี่ถนอม
1: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
2: ครับ
1: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
2: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
1: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคายักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
2: ครับ
1: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
2: โอ้ใหญ่จริง
1: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
2: ี่
1: ยที่มีปัญหาเน
2: ี่ย
1: คูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
2: ิ
1: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมือง
2: ค
1: ือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลักกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2อย่างน้องบิน
2: ยังไงฮะ
1: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดหนึ่ง
2: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้ครับสะพานยาวๆตรงนั้น
1: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเขาเวรคืนที่ดิน
2: ครับ
1: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้ได้ออกมานี่คือเวรคืนนะ
2: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
1: ใช่
2: มาน
1: ะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
2: ครับ
1: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
2: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
1: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าบินจะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
2: ม
1: บินจะต้องถมกี่เม็ดครับ
2: โอ้โหเพราะว่าเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะครับ
2: 3เม็ดเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: โอ
1: ้ไม่ต่ำกว่า3เม็ดที่จะต้องถมนะ
2: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ
2: เออ
1: นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
2: ก็อย่างนั้น3เมตร3เมตรอ่ะ
1: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
2: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
1: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่ที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
2: ครับ
1: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
2: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
1: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกไหม
2: ครับ
1: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
2: ครับ
1: กับสองก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองครับผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได
2: ้
1: พื้นที่สีเขียวลายก็เรียกเขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะถ้าเป็นสีแบบนี้เขาให้ทำการเกษตรนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยความสูงต้องไม่เกินเท่านี้ปั๊มน้ำมันก็ยังมีไม่ได้เลย
2: คือกำหนดไว้หมดแหละในกฎหมายน่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษตร
2: ครับ
1: เลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน้ำเวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออก
2: ครับ
1: พอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก
2: ็ขวางทาง
1: ขวางทางน้ำเนี่ยเหมือนงูเหลือมอ่ะ
2: คดเคี้ยวเหรอ
1: ฮะ
2: หรือยังไง
1: ไอ้คดเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งอย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้านชาวบ้าน
2: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
1: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
2: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ
1: ่คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
2: า
1: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
1: ทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
2: อ๋อ
1: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
2: มันไม่มีที่ไปแล้วสิงูมันอยู่อ่ะ
1: งูเหลือมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
2: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
1: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไ
2: อ
1: ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
2: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
1: น้ำก็มันอยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
2: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
2: ครับ
1: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
2: อันไหน
1: พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
2: ฝั่งนู้นอะนะ
1: ชัยบาดาล
2: ฮะ
1: ลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ไปดูน้ำอีกแล้ว
1: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยถึงชัยบาดาล
2: อ
1: ะมันชื่อชัยบาดาล
2: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน่
1: น้ำเยอะ
2: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
1: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตะโขน
2: อ
1: ่ะ
2: เลยเหรอ
1: เลย
2: มาไกลมาก
1: มาจากด่านซ้าย
2: ครับ
1: ผีตะโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
2: ร
1: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธ
2: ิ์ครับ
1: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์เกิดอะไรขึ้น
1: กรุงเทพครับ
2: เป็นบาดาลแน่
1: มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
2: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว้
1: พราะเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
2: มันก็เลย
1: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนหลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
2: ป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วเขาค่อยๆพร่องนะ
2: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
1: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
2: ครับ
1: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
2: อันนี้อยู่ที่นครนายกโอ้โหอันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงนี้ไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย
1: ์ไปสวยสวยใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
2: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านปราการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่นี่นี่ภาพนะหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
1: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
2: นั่นน่ะสิน
1: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
2: ครับ
1: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให้จึงเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
2: ยกเป็นค่าภาษีนา
1: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ำท่วมมาตลอดนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
2: ก็30กว่านะเกือบ40แหละ
1: เพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักด
2: ิ์ครับ
1: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
2: ครับ
1: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกอ่ะแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมแหนมเพ
2: อกำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
1: ท่วมบ้านสร้าง
2: บ้านสร้าง
1: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
2: ครับ
1: นึกออกไหม
2: คนละสายคนละเส้นกัน
1: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
2: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงหวังยมนะ
1: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
2: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
1: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
2: ลุ่มน้ำ
1: ลุ่มน้ำน่าน
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยามันจะเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
2: ครับ
1: นครนายกกับประจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอสองน้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับประจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนผู้ใดมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
2: สงสัยเป็นที่มาของอำเภอเลยนะ
1: เพราะงั้น
2: คือเขื่อนขุนด่านประการชน
1: เขื่อนขุนด่าน
2: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
1: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
2: คร
1: ับ เขื่อนขุนด่านปราการชน
2: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
1: แ
2: ล้
1: ว
2: เขื่อน
1: นะครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่เขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
2: เพราะ
1: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปอาชาผมจำได้นะ นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยยอมหมดเลยตั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ย
2: ครับ
1: 1ไม่จ่ายสองจ่ายน้อย
2: ครับ
1: จ่ายน้อยจ่ายช้าเนื้อออกไหม
2: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะจริงๆแล้ว
1: เพราะฉะนั้นพอคุณ1ไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
2: ต้านเลย
1: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
2: ใช่ฮะ
1: เออ
2: เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
1: เมื่อก่อนไม่จ่ายเลย
2: ไม่จ่ายเลยก็มีเลย
1: นี่มีอยู่รายนึงที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534
2: ร
1: ้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4ไร่นะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
2: แล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
1: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
2: เออ
1: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักว่าแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
2: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
1: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้นี่ให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้ๆๆเดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
2: ครับ
1: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
2: โอ้ป้านี่ถือว่านะ
1: เออ
2: 400,000โชคดีนะ
1: ได
2: ้เออ
1: คิดดูอ่ะ
2: โชคดีที่โทรมารายการเรา
1: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
2: ครับ
1: 3จ่าย
2: จ่ายช้า
1: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
2: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
1: ครับ
2: พอดีแหละ
1: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันในการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรับดูลคุ้มครองนะ
2: ครับ
1: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านก็ด้วยน
2: ะ
1: เวรคืนไป10ไร่ทำอยู่2ไร่8ไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
2: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
1: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับ
1: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
2: ครับ
1: 2559ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
2: ้
1: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
2: ครับ
1: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
2: ครับ
1: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
2: ่
1: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมานแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
2: ครับ
1: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
2: ห้วยสมงเคยได้ยิน
1: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
2: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
1: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
2: ครับ
1: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรง
2: ครับ
1: แล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกะบินบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีน
2: ครับ
1: พอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
2: มาเสริม
1: ที่บ้านสร้าง
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกง
2: ครับ
1: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลนุ่นนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่ง
2: ใช่
1: พอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะเยอะปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งก็ท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพญาเจ้าพญา

0: ในกรุงศรีอยุธยานู่นนะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
1: ปี38
0: ก็ปีนั้นนะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงคลองนี้เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี้ยน
1: ะ
0: นะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพ
1: เ
0: ป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะนะครับพอน้ำทะเลลง
1: ลง
0: ก็เปิดบาน
1: ไป
0: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
1: ก็ต้องปิดไว
0: ้ปิดบานนี่บางประกงก็เหมือนกันน
1: ะ
0: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สู่บอกนะเป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออกพอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
1: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมู
1: อะ
0: กระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้าแล้วพอตัดผ่านเหมือนใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลยถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
1: อันนี้เลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดน
1: ะ
0: ความยาว600เมตรครับ
1: ครับ
0: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
1: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน้ำ
0: น้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นแต่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงคะนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงคะนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
1: ฮะ
0: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่น
1: ะ
0: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่านนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
0: เกิดน้ำท่วม
1: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
0: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
1: ม
0: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
1: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
0: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
1: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาก
1: ขึ้นดี
0: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
1: ไม่มีกินเหมือนกัน
0: หมาบอกเฮ้ยกูเขาอยู่อาศัยไม่ได้แล้ว
1: ไปก่อนดีกว่า
0: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพเลยนั่นแหละ
1: นี่นะ
0: โจรมันเยอะไง
1: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปรับโจทย์ด้วย
0: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบ

0: ต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องเล่าเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
1: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
0: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
1: ครับเชิญครับ
0: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ที่ไหลจากคลองคอหง
0: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
1: เหรอ
0: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
1: คราวแรกนู่นน่ะนะ
0: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารอะไรต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร.1เดิ
1: ม
0: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภาวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำแบบที่มาจากโน้น
1: อ
0: ่ะสะเดาอ่ะนะครับ
1: ปัญหา
0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก
1: ่
0: อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68นี่มันพิเศษจริงๆมันตกหนักตกกันทั้งระบบระบายไม่ทัน
1: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
1: ครับ
0: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงสนามม้านางเลิ้มเดิมนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามม้าน
1: างเลิ้มเดิม
0: นี่พี่ถ่ายเองนะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ่านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะนะครับงดงามไหม
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ใช่ครับ

0: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมรวม

0: ครับกลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา2คนแล้วใช่มั้ยครับพี่ถนอม
1: ครับ
0: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสําหรับปัญหาที่ท่านกําลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
1: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062 605 6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
0: ใช่ครับ
1: ไปที่
0: สายแรกจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
2: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองตำบ
1: ลอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
2: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
1: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
2: เป็นกรรมการครับ
1: เป็นกรรมการของ
2: กองทุนใน SML ครับ
1: SML เป็นกรรมการของกองทุน
2: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
1: ่ครับ
2: หมู่ละ $500,000
1: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
2: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
1: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
2: เป็นโครงการเก่าครับ
1: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ครับ
1: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
0: พี่วิสูตรครับ
2: ครับ
1: มีปัญหาอย่างไรครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
2: คือเมื่อประธานของโครงการเนี้ยเขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
1: ครับ
2: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
1: ครับ
2: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ครับประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
1: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
2: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
1: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
2: ่แสนกับ9,000แสน9,070 บาท
1: แสน9,070 บาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการ SML ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไงแสนเก้าพันเนี่ย
2: เงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
1: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
2: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็อยู่
1: ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
2: ่ทำได
1: ้พี่วิสูตรนิดหนึ่งนะคือถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิกที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
0: ้
1: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
2: นั่น
1: พี่วิสูตรหยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
2: ครับ
1: หยุดฟังถ้าพี่สวนก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างถูกมั้ยก็ล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเค้าก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกไหมโครงการใหญ่ใช่ไหมก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องไหมพี่วิสุทธ
2: ์ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับแล้วเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
0: ครับ
1: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
0: ครับ
1: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
0: กรรมการด้วย
1: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิกสมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะอันนี้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี้วันพี่วิสุทธ์ลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได
0: ้ครับ
1: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
0: ่ใช่
1: รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพี่วิสุทธ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
2: ครับ
1: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
2: ครับผม
1: ครับผมถ้าติดขัดจังนะ
2: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
1: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี
0: ่เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
1: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
2: ่ครับ
1: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุดจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ครับสวัสดีครับสุดครับ
1: ครับ
0: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกันนะ
1: ครับ
0: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
1: ต้องทำหน้าที่กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
1: เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาชุมชนนะนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SML มันเป็นโครงการพิเศษ
0: ครับ
1: นะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะนะครับผ่านโครงการ SML SML ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000
0: ครับ
1: ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะ
0: ครับ
1: แล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้าน
0: ครับ
1: ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทําอะไรกันดี
0: ทําอะไรกันดี
1: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหนูหมูแมงแมลงก่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
0: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี
1: ่
0: นะซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
1: ใช
0: ่สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนสปก.ให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีบครับ
3: ครับครับผมประทีบครับ
0: ครับ
1: ที่มีสปก.อยู่กี่ไร
3: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่สปก.จัดให้อ่ะครับ
1: ครับ
3: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
1: ครับ
3: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงนะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นรูปตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอลล่างแล้วที่ของทหารนั่นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมทางสปก.บอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
3: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
1: เดี๋ยวครับพี่จ่าแป๊บ
3: ครับผมครับผม
1: สปก.เนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
3: ผมอ่ะเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
3: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
1: อ๋อ80ปีแล้วที่สปก.เนี่ยพี่จ่าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
3: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานฮะ
1: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก.4ไร่3งานพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
1: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
3: ซื้อจากคนนอกฮะ
1: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี้แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
3: ผมอยากพัดคิดผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปก.ออกให้ตั้งแต่ต้นสิบกว่าไร่เนี่ย
1: เดี๋ยวสิครับ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
3: ครับผม
1: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
3: ่เหลือ1ไร่ฮะ
1: เหลืออีก1ไร
3: ่ครับผม
1: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
3: ไอ้มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปก.เขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
1: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปก.ที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
3: ครับผม
1: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
3: ครับผม
1: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปก.มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
3: ครับ
1: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปก.เขามานั่นน่ะ
0: ครับ
1: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
0: ้
1: และยกที่สปก.มาชำระหนี้แทนและเราก็ชอบครอบครองโดยที่ใบสปก.ไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปก.อยู่ชลบุรีติดต่อสปก.ชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปก.ได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปก.
3: ไ
1: อ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
3: ้
1: เมื่อมันที่มันไปทับซ้อนกับเขตทหารทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
0: คร
1: ับ เราไปซื้อที่สปก.มานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
3: อ๋อขออนุญาตฮะ แต่ไอ้4ได้3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
1: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปกโดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานิรโทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: เขานิรโทษว่าเออให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนนี้ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
3: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะคร
1: ับ ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
3: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณมากนะคร
0: ับ ครับครับสวัสดีครับ
1: ใครที่มีได้ที่สปกมาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปกถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปกสปกก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก
0: ็
1: จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
0: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: กรณีนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าแต่ว่าถ้าคนที่มีสปกและต้องการจะเอาใบสปกไปออกเป็นโฉนดสปกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นได
0: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
1: ิ์ใช่
0: นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปขอเช่ากับสปกอย่างเดียว
1: ได้เช่ากับสปกนะแต่ถ้าคนที่มีใบสปกอยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกใบโฉนดสปกได
0: ้ครับ
1: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
0: โอเค
1: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
0: ครับ
1: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
0: า
1: เขาว่าไม่ได้หรอก
0: เ
1: ขาว่าไม่จริงหรอก
0: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
0: ครับ
1: น
0: ะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีม Thailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก็อกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่ การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนพมารายงาน
1: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
8: ในนัทวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสี่ยสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
3: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
2: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
3: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
3: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
2: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: กำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ขอบอกบุญนุน
1: สถิตลูกนิมิตขอเชิญเที่ยวงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาณวัดศรีพนมพลารามอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานี11วัน11คืนเริ่มงาน25ธันวาคม69ถึง4มกราคม70ปิดทองลูกนิมิตสร้างบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวชมสวนดอกไม้สุดตระการตาหนึ่งเดียวในภาคใต้ถ่ายภาพสวยๆและร่วมพิธีต้นไม้ลูกนิมิตขึ้นวันที่4มกราคม2570เวลา 19:19 นปีใหม่นี้ชวนพ่อชวนแม่ชวนครอบครัวชวนเพื่อนและคณะทัวร์บุญมาร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตสักครั้งหนึ่ง

0: ำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz
1: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638

0: FM 100สวทชุมพร
1: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึงส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเอี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอา ชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม
10: ่นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพร้อมกับทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 น.โดยประมาณถึง 16:30 น.นะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเราค่ะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็มีช่วงที่น่าสนใจหลายช่วงเช่นเดิมนะคะมีช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เราก็จะมาติดตามกับสภาพอากาศของช่วงนี้กันในพื้นที่ของภาคใต้นะคะแล้วก็เรื่องของกระจูดควรเคร่งค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะสำหรับช่วง PRD Service ค่ะเราก็มีเรื่องของสแกมเมอร์นะคะเรื่องของสแกมเมอร์เตือนภัยสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจรู้ทัน5วิธีรับมือก่อนตกเป็นเหยื่อและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะ13ตุลาคม2569ถือว่าเป็นวันสำคัญของไทยอีก1วันนะคะกับวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะต่อมาค่ะในปี2566นะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีค่ะรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวนะคะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อนะคะว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ค่ะคำว่านวมินทรมหาราชนะคะเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นค่ะวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชค่ะ การกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชนะคะจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาและความหมายของวันนี้นะคะวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมของทุกปีค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพบกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าคะนองการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการเตือนนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ13ตุลาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยนายฟาตามัทวีค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะคะกล่าวถึงสถานการณ์ฝนค่ะว่าฝน เริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบริเวณของภาคใต้นะคะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ 13-16 ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางตะวันตกของประเทศไทยค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะก็คือพื้นที่ของภาคกลางแถวตะวันตกเช่นจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนวันที่17และ18ตุลาคมนะคะฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงในขณะที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเรามาเจาะดูพื้นที่กันดีกว่านะคะว่าพื้นที่ไหนในพื้นที่ของภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต้องติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13ถึง16ตุลาคมค่ะมาดูที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมค่ะจังหวัดระนองนะคะก็จะเป็นอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นอำเภอช้างกลางค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะคูระบุรีทับปุดแล้วก็อำเภอเกาะยาวนะคะส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีอำเภอรัฐภูมินะคะยะลามีอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตชุมพรมีอำเภอพะโต๊ะค่ะสตูลอำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงและจังหวัดตรังนะคะก็จะมีอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินถล่มเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ13ตุลาคมถึง16ตุลาคมค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของภาคใต้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับกระจูดควนเคร็งค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะทำความชวนมาทำความรู้จัก GI หัตถกรรมค่ะกระจูดควนเคร็งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่ดีไซน์ร่วมสมัยชวนคนรุ่นใหม่เลือกใช้สินค้า GI สร้างรายได้คืนสู่ชุมชนค่ะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะชวนมาทำความรู้จักกับสินค้า GI หัตถกรรมไทยกระจูดควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็เป็นกระจูดเป็นสินค้าที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของงานจักสานจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะค่ะจากแหล่งผลิตผสานภูมิปัญญาที่สืบทอดในชุมชนนะคะก่อนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบสะท้อนจุดแข็งของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะมาต่อยอดเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะโดยนางสาวจิตติมาศรีถาพรนะคะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไทยนะคะว่ามีจุดแข็งจากความหลากหลายของทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ค่ะ ดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI หลายๆคนเคยรู้จักเคยได้ยินชื่อว่าสินค้า GI นะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยคุ้มครองอัตลักษณ์และชื่อเสียงที่เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำจุดเด่นของสินค้ามาต่อยอดในเชิงของการค้านะคะทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพรูปแบบร่วมสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจึงเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญนะคะกับการยกระดับสินค้าไทยจากจุดแข็งของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์กับโอกาสทางการค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนค่ะเรามาทำความรู้จักกระจูดควนเคร็งของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยนะคะกระจูดควนเคร็งค่ะเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรม GI ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรในพื้นที่กับภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะมีจุดเริ่มต้นนะคะมาจากป่าพลุควนเคร็งนะคะแหล่งธรรมชาติสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีนะคะดินพลุมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะมีสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกชุกเอื้อต่อการเติบโตของกระจูดพันธุ์ใหญ่ทำให้เส้นกระจูดนะคะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นแข็งแรงและทนทานค่ะเหมาะกับการนำมาแปรรูปและจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกพัดตะกร้าเสือหรือว่าที่รองจานที่รองแก้วโคมไฟชั้นวางของแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากชุมชนค่ะเกิดเป็นงานจักสานที่มีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัสดุลวดลายแล้วก็ฝีมือของผู้ที่ผลิตในพื้นที่ค่ะช่วงต่อไปค่ะกับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของสแกมเมอร์นะคะมาบอกดีกว่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้เตรียมรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะพบกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: สำหรับช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องของการเตือนภัยจากสแกมเมอร์ทักมาอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรามารู้ทัน5วิธีรับมือก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อก่อนค่ะทุกวันนี้นะคะแน่นอนมิจฉาชีพไม่ได้มาในรูปแบบของโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแฝงตัวผ่านทางไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยแชทเอ่ยลิงก์ปลอมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะโดยอาศัยของสารพัดกลโกงค่ะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเจ้าหน้าที่ของธนาคารบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือข่มขู่ให้หวาดกลัวแล้วก็กดดันให้รีบโอนเงินหรือว่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญค่ะโดยทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะคะแนะนำ5วิธีรับมือสแกมเมอร์เพื่อที่จะป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติอย่าหลงเชื่อคำขู่นะคะหากข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆก็ตามบัญชีธนาคารมีปัญหาให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ตั้งสติอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด 2. คือตรวจสอบตัวตนและแหล่งที่มานะคะอย่าหลงเชื่อเพียงรูปโปรไฟล์เอกสารราชการหรือคำกล่าวอ้างเพราะว่ามิจฉาชีพก็สามารถที่จะปลอมแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วควรที่จะติดต่อหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะคะ 3. คือระวังลิงก์และแอปพลิเคชันปลอมค่ะไม่กดลิงก์ที่อ้างให้กดรับสิทธิ์ให้ลงทะเบียนหรือว่าให้แก้ไขข้อมูลบัญชีเพราะว่าอาจนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลหรือว่าหลอกให้ติดตั้งแอปที่เป็นอันตรายนะคะ 4. คือไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินค่ะไม่เปิดเผยรหัสผ่านเด็ดขาดรหัส OTP ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดต้องตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับโอนทุกครั้งหากพบความผิดปกติให้หยุดทำธุรกรรมทันทีค่ะและ5ก็คือการเก็บหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งความนะคะหากสงสัยว่าถูกหลอกก็ให้หยุดติดต่อกับมิจฉาชีพและเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นข้อความสนทนาเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีสลิปโอนเงินหากโอนเงินไปแล้วก็ให้รีบติดต่อธนาคารและสายด่วน AOC 1441เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือทันทีค่ะมิจฉาชีพนะคะอาจเปลี่ยนวิธีหลอกลวงได้ตลอดเวลานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะคะหากตกเป็นเหยื่อ อาชญากรรมออนไลน์สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งความออนไลน์ค่ะผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงของ PRD Service ค่ะช่วงต่อไปค่ะช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายนะคะไปพบกันในช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
0: จับตาเรื่องเด็ดเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะกับช่วงวันนี้มีประเด็นเจอกันกับเราสองคนเช่นเดิมนะคะเพียงเจิ้นแล้วก็
0: ออมล้อมค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันนะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง IMF
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะหลังจากที่เรานับถอยหลังมาเกือบร่วมเดือนนะ
1: ใช่ค่ะนับถอยหลังเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในกรุงเทพที่จะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้นะคะแต่ว่าจะต่อยอดแต่เรื่องของประโยชน์นี่ไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้
0: ซึ่งเราก็เคยนำเสนอก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าประเทศไทยที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครหมายถึงจังหวัดอื่นๆต่างจังหวัดได้ประโยชน์ยังไงบ้างเราก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานนี้วันแรกที่มีการประชุมในรายการวันนี้ในช่วงของวันนี้มีประเด็นก็ได้บอกแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างทีนี้วันนี้จะมาบอกถึงรายละเอียดแล้วค่ะ
1: รายละเอียดค่ะจากที่ได้มีการประชุมกันหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับการสร้างงานด้วย AI
0: ว้า
1: โดยท่านรองนายกเอกนิติเมื่อวานนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านเน้นเลยเรื่องนี้ค่ะพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากภัยAI จากอาชญากรรม AI ด้วย
0: มันไม่ใช่ให้ประโยชน์อย่างเดียวละ
1: ใช
0: ่มันอาจจะมีโทษแต่ว่านั่นแหละเราต้องรู้ให้เท่าทัน
1: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีการพูดถึงในเวทีเสวนาค่ะที่บอกว่า AI เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง AI นกกระซิบ
0: อ
1: ันนี้ใครจะไปนึกว่าเหมือนเราเนี่ยให้เหมือนให้เพียงเจิ้นเนี่ยค่ะไปเปิดร้านไปขายของคือเราไม่มีหัวการค้าใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เคยเปิดนะคะบริหารไม่เป็นทำไม่ถูก
0: รายรับรายจ่ายอะไรไม่เคยจด
1: ไม่เคยจดคิดว่าไม่เป็นไรนะเราซื้อเองขายเองทำซื้อมาขายไปเนี่ยเราไม่น่าจะขาดทุนทำไปทำมาอ้าวต้นทุนอยู่ไหนล่ะกำไรอยู่ไหนล่ะสินค้าไม่พอจำหน่ายนี่แหละทุกอย่างเขาถูกคิดมาแล้วว่าต้องมีคนแบบเพียงเจิ้นเยอะเขาก็เลยได้มีแอปพลิเคชัน AI นกกระซิบนี่แหละขึ้นมาคนที่จะเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่จะให้ไปจ้างที่ปรึกษามาโอ้กำไรเรานิดเดียวไม่ได้ทีนี
0: ้เอา AI มาช่วย
1: AI นกกระซิบ
0: ต้นทุนก็น้อยใช่ไหมคะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไป
1: แทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะคำนวณให้เราหมดเลย อย่างช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลกินเจผักแพงถ้าร้านที่จำหน่ายอาหารเขาอาจจะคำนวณไปให้ด้วยซ้ำว่าควรจะซื้อไหมวันนี้ผักชนิดนี
0: ้
1: เพราะว่ามีราคาที่อ้างอิงมาในฐานข้อมูลด้วยนี่แหละค่ะที่จะมีการต่อยอดจาก AI นกกระซิบนะคะทำให้เกิดการยกระดับงานที่มีอยู่แล้วก็ไปสู่การสร้างงานใหม่สร้างงานใหม่อันนี้น่าสนใจค่ะมีโครงการที่จะพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ธุรกิจที่อาจจะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก AI โลกดิจิทัลน่ะเนาะเขาก็เลยกลัวว่าประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะเป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในคนที่เงินหนาทุนหนาพอเปิดร้านพอจะทำกิจการหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่มี AI มาช่วยแน่นอนแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ AI ฟรีจะถูกหยิบมาใช้จะถูกขยายไปทั้งประเทศไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: อันนี้ในเรื่องของการเงินยังมี AI มาช่วยยกตัวอย่างเราสื่อมวลชนเนี่ยทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เข้ามาช่วยทำให้งานเนี่ยมันง่ายข
1: ึ้นเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างทุกงานทุกภารกิจเราจะต้องไปควบคุม AI เนาะไม่ใช่โยนให้ AI ทำปุ๊บเอาไปใช้ต่อเลยประสิทธิผลอาจจะไม่ดีเท่ามนุษย์แต่ AI จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก็คือมนุษย์ที่ไปใช้เป็นใช้เป็นประโยชน
0: ์มีความฉลาดในการใช้ได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI อันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนคงจะนึกไม่ออกว่า AI จะมาหลอกเราได้ยังไงแต่ตอนนี้ AI ล้ำหน้านะคะแล้วก็คนที่เขาใช้ AI ในการหลอกคนเนี่ยเขาฉลาด
0: แล้วเขาหลอกกันมานักต่อนนักแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับมีคนมายืมเงินใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะมีแค่เสียงเราก็คิดว่าAI ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิดีโอก็มา
1: วิดีโอคอลเราแทบไม่ทราบเลยว่ากำลังคุยกับมนุษย
0: ์
1: หรือ AI
0: คือบางครั้งบางคลิปนะคะดูผ่านไปแบบนี่ AI หรือว่าเป็นภาพจริงบางครั้งเรายังแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: ค่ะนี่แหละที่เลยต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะคะอ อันนี้แหละต้องระมัดระวังเราอาจจะใช้ AI ตรวจสอบ AI อีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: AI ตรวจสอบ AI นี้ไม่ยากค่ะตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายๆอย่างเลยโยนรูปเข้าไปแล้วถามว่าภาพนี้ภาพจริงหรือ AI เขาอธิบายมาละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: นี่แหละแล้วก็เรื่องของเยาวชนค่ะกับการประชุม IMF ครั้งนี้ก็มีส่วนด้วย
0: ใช่แล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของ AI ด้วยค
1: ่ะ
0: โดยนายแดนแคชนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF
1: เนี่ยนะคะ
0: คือได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาของเยาวชนนี่แหละค่ะในการประชุมประจำปีในครั้งนี้รวมกับผู้แทนภาคธุรกิจเทคโนโลยีนักลงทุนแล้วก็องค์กรเยาวชนค่ะเขาคุยกันเนี่ยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวการเปลี่ยนแนวสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI นี่แหละค่ะ
1: แล้วพอพูดแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเยาวชนกับธุรกิจเกี่ยวไห
0: ม
1: อ๋อตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพอะเริ่มจากเด็กประถมแล้วนะเมื่อก่อนเรามองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องคนเพิ่งจบใหม
0: ่ๆ
1: วัยรุ่นที่กำลังอยากจะลองหางานทำธุรกิจด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะเปลี่ยนไปแล้วเด็กประถมเนี่ยเขาเก่งด้วยนะทุกวันเนี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะจ
1: ากตลาดใกล้ๆตัวเขาก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วย AI เนี่ยค่ะ
0: แล้วก็การสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้ดูถึงศักยภาพของ AI ในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็การสร้างธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็เน้นการพัฒนาการศึกษาการใช้ทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานไม่ใช่เรียนมาแล้วก็ตลาดแรงงานไม่รองรับ
1: ไม่รองรับจะทำงานอะไรดีคือดูก่อนว่าสิ่งที่หนูจะไปเรียนเนี่ยจบมาแล้วหนูจะทำอะไร
0: ค่ะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนในการเข้าถึงตลาดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับชนบทได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ร่วมกันกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยก็จะมีการใช้แนวคิดเด็กๆก็จะมีการใช้ความคิดเพราะว่าเด็กทุกวันเนี่ยเขามีการเสพสื่อเสพสิ่งต่างๆเขาก็มีข้อมูลไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่
1: มาที่สังคมเกษตรหน่อยดีไหม
0: นิดนึง
1: บางทีพี่น้องชาวเกษตรกรค่ะน้อยใจว่าเข้าประชุมกันครั้งนี้จะเกี่ยวกับเราไหมเราจะมีส่วนได้ส่วนเสียเราจะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม
0: ่
1: บอกเลยว่าทุกสาขาอาชีพได้ประโยชน์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยๆผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่าสินค้า GI สินค้าเกษตรที่ถูกเลือกจากแต่ละจังหวัดเขาก็จะเอามาอวดโฉมในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อไปแต่ว่าการทำเกษตรค่ะไม่ใช่แค่ขายผลผลิตเนา
0: ะ
1: ถ้า AI คำนวณเนี่ยบางทีอะวัชพืชหรือว่าสิ่งที่เป็นของเหลือทางการเกษตร
0: เอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เอาไปใช้ประโยชน์ได้สร้างมูลค่าได้อีกด้วยอันนี้เห็นแล้วสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ทำการเกษตรเมื่อก่อนเราก็จะรู้ว่าทุกปีจะมีการเผาตอสังฟางข้าวชาวไร่อ้อยเขาก็จะเผาอ้อยก่อนเอาไปขายแต่ถ้ามี AI มาช่วย AI คงไม่แนะนำให้เผา น่าจะมีวิธีการจัดการดีกว่านี้
0: ค่ะเอาเป็นว่าการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok หรือว่า YouTube ก็แล้วแต่นะคะเข้าไปได้เลยที่ช่อง AM 2026 Thailand ได้เลยค่ะ
1: เข้าไปดูนะคะแล้วก็หรือ Hashtag ก็ได้เนาะ IMF 2026โอ้ข่าวเยอะมากตอนนี้รายละเอียดเยอะมากนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการให้แยกข่าวกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุเครือข่ายในพื้นที่

0: ตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสวทตะกั่วป่าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับดำเนินรายการโดยผมสุรเดชเนืองชนะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศทั่วทั้งประเทศ70สถานีและทางเพจ Facebook ของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายในฐานะแม่ของแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์กนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างครบถ้วนติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

รุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

ราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข

จากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นใหญ่เท่านั้นครับแต่คือเส้นทางแห่งชีวิตของผู้คนในชุมชนศิลปาชีพโคกองจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปรียบเสมือนการถักทอสายใยของครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยจากกี่ทอผ้าในวันวานสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถักทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนเป็นการถักทอชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทย
1: กับแม่กับพ่อมาจะออกโรงเรียนเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นสอนพ่อหาเฮ็ดฝายคิดไปสิล่ะค่ะแม่เฮ็ดไหมนี่เนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นมีความสุขสิแม่ค่ะเป็นบ่เบียเป็นบ่คานจังซี่นี่ค่ะเป็นคือว่าเฮาได้อยู่ได้กินนอนตัวนี้ค่ะส่งลูกเรียนหนังสือจังซี่ค่ะมีแต่ไหมมีรายได้ขึ้นมาได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องได้ใส่น้ําแม่ค่ะไม้หลวงนี่แม่ก็ให้เอามาอยู่ในกลุ่มนี่ก็แม่ก็สมาชิกพ่อน้ําเนาะส่งเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆจังซี่แม่ค่ะเฮาสิเอาไล่ของพระราชทานแล้วก็ไล่มีประจำอำเภอประจำจังหวัดเฮาบ่ได้เสริมเข้าไปนำกันค่ะรายประจำของอำเภอเฮาก็มีขอกระจรกับรายปูทุ่งกับมอมรายปูนี่เพิ่นก็เน้นให้เฮ็ดมีทุกกินล่ะ
0: จากลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่หลากหลายผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2569ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในทุกชุมชนความเข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลบ้านของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐผู้นำชุมชนครอบครัวและประชาชนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนรวมถึงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นพลังในการดูแลชุมชนเงินพระราชทานขวัญถุงที่ได้รับในครั้งนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์แต่คือทุนแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองภารกิจสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่การเฝ้าระวังการสร้างภูมิและเยาวชนการดูแลคนในครอบครัวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยเ พราะการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนให้ภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและช่วงเวลาสำคัญในพิธีในครั้งนี้คือการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามจากจุดเริ่มต้นที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งได้เดินทางกลับไปสู่ชุมชนเพื่อเปลี่ยนทุนให้เป็นพลังเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นการลงมือทำและเปลี่ยนพลังของคนในชุมชนให้กลายเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแต่คือการสานต่อแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยพลังของประชาชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวมหาสารคามได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเงินพระราชทานขวัญถุง1กองทุนสู่พลังของคนทั้งชุมชนจากความร่วมมือของคนในพื้นที่สู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและเยาวชนและจาก27กองทุนในครั้งนี้สู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกันป้องกันยาเสพติดและร่วมกันสร้างมหาสารคามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนช่วงของข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนด้วยกันติดตามได้ในช่วงข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ได้ครับ
4: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนดังนี้ริ้วที่1สีเหลืองเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตรสำลำคาญออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาพิลมแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับพายกริ้วที่2สีแดงเริ่มจากบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเกินบันไดนาคสู่พระมหาพิชัยราชรถณท้องสนามหลวงริ้วที่3สีม่วงเริ่มจากหน้าพระเมรุมาตรเวียนรอบพระเมรุมาตรยกพระบรมโกศ

าวันถัดไปริ้วที่4สีเขียวเริ่มจากพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทริ้วขบวนที่5สีขาวเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทริ้วขบวนที่6สีฟ้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดที่กำหนดตามพระราชพิธีโดยทหารม้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

0: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลฉัตรพงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญผลิตรายการวันนี้ผมสุรเดชในชนะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่
9: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง50%ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ50%-55%ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
11: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รมประชาสัมพันธ์และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537เนี่ยบอกว่าการเช่าทรัพย์คือการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่านำทรัพย์สินของตนออกให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีระยะเวลาจำกัดแล้วก็ผู้เช่าเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าเช่าเพื่อการนั้นด้วยอันนี้คือความหมายของการเช่าทรัพย์นะคะซึ่งสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์ที่เช่าอย่างสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยและคุณก็เป็นเจ้าหนี้ในเวลาเดียวกันที่จะได้รับชำระหนี้ค่าเช่าจากผู้เช่าซึ่งถือว่าสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สองคือสัญญาเช่าเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ใช้คำว่าให้ใช้ก็คือการส่งมอบทรัพย์ให้ใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์กันหมายความว่าผู้ให้เช่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์โดยตรงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยเช่าตลาดผู้ให้เช่าคุณจะเก็บค่าเช่าจากการเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ถือว่าคุณได้ประโยชน์จากพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าพื้นที่นั้นแล้วนะคะอันนี้คือกรณีการให้ใช้ประโยชน์สัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าก็ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่าเหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเลยมีบางคนชอบถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าตายล่ะสัญญาเช่าจะระงับหรือไม่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าโดยปกติการจะให้ใครสักคนเช่าเนี่ยเราคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เช่าหรือไม่นะคะกฎหมายบอกว่าการทำสัญญาเช่าจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติผู้เช่าเป็นสำคัญคุณสมบัติผู้เช่านะคะไม่ใช่คุณสมบัติผู้ให้เช่าคือแม้ว่าถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับค่ะจะไม่ตกทอดไปแก่ทายาทนะคะแต่กลับกันถ้าผู้ให้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่านี้จะตกแก่ทายาททายาทของผู้ให้เช่าคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องนำทรัพย์นี้ทำตามสัญญาที่เจ้ามรดกหรือคนที่ถึงแก่ความตายค่ะที่นำทรัพย์ออกให้เช่าแล้วอ่ะต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อไปคุณจะไปบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้นะคะอันนี้คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญมีกรณีนึงก็คือกรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญถ้าผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับลงนะคะจะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้บริวารของผู้เช่าคุณก็ต้องออกจากทรัพย์ที่เช่าแต่มีอีกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผู้เช่าคนเดิมเนี่ยค้างชำระค่าเช่าล่ะตัวผู้ให้เช่าจะมาเรียกกับทายาทได้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยสัญญาเช่าคำว่าสัญญาเช่าระงับคือระงับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าเสียชีวิตนะคะก็ต้องให้บริวารออกจากทรัพย์ที่เช่าไปแต่หนี้ที่มันเกิดขึ้นก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยคือหนี้ที่ผู้ให้เช่าสามารถเรียกเก็บได้ก็คือเวลาเจ้ามรดกถึงแก่ความตายทรัพย์สินกองมรดกทุกอย่างรวมถึงทั้งทรัพย์สินและก็หนี้สินด้วยดังนั้นทายาทของผู้เช่าคุณก็มีหนี้ที่ต้องชำระแต่ต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงแก่ความตายเช่นเดียวกันค่ะ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันอีก1วันสำคัญแล้วก็หลายๆท่านก็ได้หยุดงานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะวันที่คนไทยพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะก็เป็นวันที่13ตุลาคมของทุกปีนั่นเองนะคะวันนี้ก็เจอกับรายการบอกเล่า90ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กันอีกเช่นเคยค่ะ 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.นะคะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่องทางก็สวทชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้นะคะจะได้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในหน้าเพจก็จะมีการอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยค่ะวันนี้ในส่วนของบอกเล่า90นะคะก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องของมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันด้วยค่ะข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของเอกนิติชูเวอร์แบงค์ปลดล็อกพนักงาน AI เงินทุนยกระดับอาเซียนพร้อมหนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะเรื่องของสุขภาพวันนี้เรื่องของผักขมแดงนะคะไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเรื่องของมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของระวังภาษีพัสดุทิพย์มิจฉาชีพส่งอีเมลหลอกดูดข้อมูลนะคะมาติดตามกันได้ในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ารายการบอกเล่า90นะไม่ได้มีแต่ข้อมูลข่าวสารมาฝากนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ยังมีบทเพลงเพราะๆที่ได้มาฝากกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเอาเป็นว่าเราไปติดตามรับฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่วงของรายการบักเล่า90ข่าววันนี้อย่างที่บอกไปว่านำเรื่องของ World Bank มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเอกนิติค่ะชู World Bank ปลดล็อกพนักงาน AI เงินทุนยกระดับอาเซียนพร้อมหนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอเจบังก้านะคะประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำนะคะว่าอาเซียนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและก็การนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพร้อมได้ชูบทบาทของ World Bank Group ในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะคะควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและก็แรงงานค่ะเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเสริมผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมถึงช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องของความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนนะคะเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมที่มีอยู่ในขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือการประชุม IMF นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ชูว่า World Bank สามารถปลดล็อกพนักงาน AI เงินทุนยกระดับอาเซียนพร้อมหนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะวันนี้นำเรื่องของไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวนะคะมารู้จักผักขมแดงผักพื้นบ้านสีจัดที่หลายคนไม่เคยลองนะคะถ้าพูดถึงเนื้อวัวหลายคนคงนึกถึงเนื้อสัตว์สีแดงหรืออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะแต่รู้หรือไม่ว่าในบางพื้นที่มีผักพื้นบ้านที่ถูกเรียกว่าผักเนื้อวัวด้วยนะคะทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เลยอย่างเช่นนั่นก็คือผักโขมแดงนั่นเองค่ะผักใบสีแดงอมม่วงที่อาจพบตามตลาดพื้นบ้านหรือปลูกไว้ตามสวนแต่คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับผักชนิดนี้จุดเด่นของผักนี้ก็คือไม่ได้มีเพียงว่าสีสันที่สะดุดตานะคะแต่ยังเป็นผักที่มีใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดจึงสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารได้ผักเนื้อวัวก็คือผักอะไรทำไมถึงมีชื่อเหมือนสัตว์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังชื่อผักเนื้อวัวเป็นชื่อเรียกพื้นบ้านที่อาจใช้แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะคะจึงไม่ควรเข้าใจว่าเป็นชื่อมาตรฐานของผักขมแดงทุกพื้นที่สำหรับผักขมแดงลักษณะที่สังเกตได้ง่ายก็คือใบมีสีแดงม่วงแดงหรือว่าแดงอมเขียวซึ่งเกิดจากโรงควัตถุธรรมชาติในพืชนะคะโดยสีของใบอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์อายุของต้นแล้วก็สภาพแวดล้อมในการปลูกส่วนชื่อผักชื่อเรียกที่ว่ามีชื่อผักเนื้อวัวนะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะสีหรือการที่เรียกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ที่สำคัญก็คือไม่ได้หมายความว่าผักชนิดนี้มีส่วนประกอบของเนื้อวัวหรือมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าเนื้อสัตว์นะคะผักขมแดงต่างจากผักขมที่คุณเคยอย่างไรคำว่าผักขมสามารถหมายถึงพืชหลายชนิดในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและชื่อเรียกในตลาดหรือแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันนะคะดังนั้นไม่ควรใช้เพียงสีใบเป็นตัวตัดสินว่าผักทุกชนิดเป็นสายพันธุ์เดียวกันสิ่งที่ทำให้ผักขมแดงโดดเด่นก็คือสีของใบที่เข้มกว่าผักใบเขียวทั่วไปทำให้ดูน่าสนใจเมื่อนำมาประกอบอาหารและยังเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มผักหลากสีในมื้ออาหารนะคะสีแดงของใบผักมาจากอะไรนะคะสีแดงหรือม่วงแดงของผักบางชนิดเกี่ยวข้องกับสารสีธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มแอนโทไซยานินนะคะซึ่งพบได้ในในพืชหลายชนิดอย่างเช่นกระหล่ำปลีม่วงมันม่วงและก็ผลไม้สีเข้มอย่างไรก็ตามนะคะไม่ควรสรุปง่ายๆว่ายิ่งแดงยิ่งมีประโยชน์เพราะสีของพืชไม่ได้เป็นตัวบอกคุณค่าทางโภชนาการทั้งหมดและปริมาณสารอาหารก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุการปลูกการเก็บรักษาและการปลูกอาหารด้วยนะคะผักขมแดงมีสารอะไรที่น่าสนใจเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจุดที่น่าสนใจของผักขมก็คือการเป็นผักใบเขียวสีเข้มที่ให้สารอาหารหลายชนิดโดยทั่วไปผักกลุ่มนี้สามารถเป็นแหล่งของใยอาหารช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารและก็สนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะโดยปริมาณแตกต่างกันตามชนิดและสภาพของผักสารพฤกษเคมีค่ะซึ่งเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่พบในพืชสารสีจากธรรมชาติโดยเฉพาะในผักที่มีสีแดงหรือม่วงนะคะดังนั้นการกินผักขมแดงจึงควรมองในภาพรวมว่าเป็นหนึ่งในผักที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารมากกว่าการคาดหวังว่าผักชนิดเดียวจะให้สารอาหารครบทุกอย่างกินผักขมแดงอย่างไรให้น่ากินคะทีนี้พอรู้ประโยชน์แล้วก็มาดูวิธีการที่จะนำมารับประทานกันนะคะผักขมแดงสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะเมนูที่ใช้ความร้อนไม่ซับซ้อนอย่างเช่นผัดผักขมแดงผัดกับกระเทียมแล้วก็โปรตีนที่ชอบเป็นเมนูง่ายๆที่ช่วยเพิ่มผักในมื้ออาหารนะคะแกงจืดผักขมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเมนูรสไม่จัดและสามารถใส่เต้าหู้หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพื่อเพิ่มโปรตีนได้นะคะลวกหรือว่านึ่งสามารถนำไปกินคู่กับอาหารมื้อหลักหรือน้ำพริกได้ทั้งนี้ควรล้างผักให้สะอาดก่อนนำมาปรุงใส่ในเมนูไข่ค่ะอย่างเช่นไข่เจียวหรือว่าไข่ข้นเป็นวิธีง่ายๆสำหรับเพิ่มผักให้กับอาหารที่คุ้นเคยนะคะหรือ ็นการเป็นเมนูในการเพิ่มผักให้แบบว่าในหนึ่งมื้ออาหารต้องมีแบบผักผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเพิ่มผักในมื้ออาหารนั่นเองนี่ก็เป็นประโยชน์ของผักขมแดงแล้วก็เมนูที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะสำหรับผักขมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าประโยชน์ก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารเราก็ต้องล้างผักทุกชนิดก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูถึงว่าทำไมควรล้างผักก่อนปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นผักขมแดงหรือผักชนิดอื่นการล้างอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนนำมาประกอบอาหารนะคะเพราะผักสดอาจมีดินสิ่งสกปรกหรือว่าจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากการปลูกและขนส่งควรคัดใบที่ช้ำหรือเน่าออกนะคะจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านและถูหรือคลี่ใบเบาๆเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามพื้นผิวนะคะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับอาหารเพราะอาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหากใช้ไม่ถูกวิธีผักขมแดงกินสดได้ไหมนะคะอันนี้น่าสนใจเรื่องนี้ควรพิจารณาตามชนิดของผักแหล่งที่มาและก็ความสะอาดค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งหากไม่แน่ใจว่าผักชนิดนั้นเหมาะสำหรับรับประทานสดหรือไม่การนำไปปรุงสุกก็ถือเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่านะคะโดยเฉพาะผักที่เก็บจากธรรมชาติหรือไม่ทราบแหล่งที่มาควรหลีกเลี่ยงในการกินดิบแล้วก็ควรเลือกผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือใครควรระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับการรับประทานแม้ผักจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนควรกินในปริมาณมากโดยไม่พิจารณาบริบทของตัวเองนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องจำกัดสารอาหารบางชนิดหรือรับประทานยาเป็นประจำควรสอบถามแพทย์หรือนักกำหนดอาหารหากต้องการเพิ่มผักชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณมากเป็นประจำและสำหรับทุกคนหลักง่ายๆก็คือกินผักให้หลากหลายไม่ยึดติดกับผักชนิดเดียวนะคะเพราะผักแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกันสรุปก็คือผักเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อแต่เป็นผักพื้นบ้านที่น่ารู้จักชื่อผักเนื้อวัวอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดแต่หากพูดถึงผักขมแดงในบริบทของชื่อพื้นบ้านสิ่งที่น่าสนใจกว่าสีสันก็คือสารอาหารและวิธีที่นำมาประกอบอาหารค่ะผักขมแดงสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพิ่มผักในมื้ออาหารโดยเฉพาะคนที่อยากลองผักพื้นบ้านที่แตกต่างจากผักใบเขียวทั่วไปแต่ควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็รับประทานให้หลากหลายร่วมกับอาหารชนิดอื่นด้วยที่สำคัญก็คือชื่อผักเนื้อวัวเป็นชื่อพื้นบ้านซึ่งอาจหมายถึงพืชคนละชนิดในพื้นในบางพื้นที่หากจะซื้อหรือเก็บมารับประทานก็ควรตรวจสอบชนิดของผักให้แน่ชัดก่อนเสมอนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของผักเนื้อวัวเนาะไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวรู้จักผักขมแดงนะคะผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยลองนะสีสันจัดจ้านน่าสนใจมากนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกแล้ว90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของระวังภาษีพัสดุทิปมิจฉาชีพส่งเมลหลอกดูดข้อมูลค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมิจฉาชีพจะชอบแอบอ้างเป็นไทยโพสต์นะคะส่งอีเมลปลอมเรียนแบบไปรษณีย์ไทยแจ้งเรียกเก็บค่าดำเนินการชำระภาษีสำหรับพัสดุพร้อมระบุยอดเงินและแนบลิงก์ให้ยืนยันการจัดส่งนะคะอย่าเพิ่งรีบกดเพราะอาจเป็นกลลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนคลิกเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะหนึ่งก็คือเช็คก่อนเชื่อหากได้รับอีเมลอ้างว่าเป็นไทยโพสต์และแจ้งให้ชำระภาษีพัสดุให้สงสัยไว้ก่อนสองห้ามกดลิงก์จากอีเมลแอบอ้างนะคะอย่าคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการจัดส่งหรือดำเนินการชำระเงินค่ะสามอย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะไม่กรอกหรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลสำหรับสำคัญผ่านลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบหากต้องการตรวจสอบพัสดุหรือข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางทางการผ่านเว็บไซต์หรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียของไปรษณีย์ไทยหรือโทร1545ค่ะไม่กดลิงก์แปลกไม่กรอกข้อมูลสำคัญเช็คช่องทางทางการก่อนทุกครั้งสำหรับใครที่ชอบได้ลิงก์แปลกๆไม่ว่าจะมาทางไลน์หรือว่าทางข้อความก็ตามนะคะไม่ว่าจะมาช่องทางไหนให้เช็ค3อย่างนี้เช็คก่อนเชื่อห้ามกดลิงก์จากอีเมลแอบอ้างแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญต้องเอ๊ะไว้ในใจก่อนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารค่ะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตอากำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

โค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุ๊บดิ๊บอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมฟรีหลังน้ำท่วมช่วยประชาชนแล้วกว่า 16,500 รายใน30จังหวัดรัฐบาลเผยผลตรวจกรณีสงสัยกาฬโรคในรัสเซียไม่พบเชื้อย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางการรัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ล้อรางเรือเชื่อมโยงระบบขนส่งไทยมุ่งลดต้นทุนประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ JICC เผยลดระบายน้ำเจ้าพระยาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมพร้อมโอนเงินเยียวยาเพิ่ม 5,718 ครัวเรือนปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤต20จังหวัดและกทม.กระทบกว่า 2.45 ล้านคนเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ทำอย่างไรเราจึงจะกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตอบได้สั้นๆว่าถ้ารักในหลวงก็ปฏิบัติธรรมเรารักในหลวงเรารักสถาบันกษัตริย์เราต้องช่วยกันเป็นคนดีพระมหากษัตริย์จะมีความสุขที่สุดถ้ามองเห็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์เป็นคนมีศีลมีธรรม
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับมาเริ่มกันที่รัฐบาลเดินหน้าศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมฟรีหลังน้ำท่วมช่วยประชาชนแล้วกว่า 16,500 รายใน30จังหวัดร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วจากข้อมูลล่าสุดศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนแล้วจำนวน 16,557 รายโดยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้กลับมาใช้งานได้จำนวน 2,568 คันและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจำนวน 1,655 รายการนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร13จุดและพื้นที่ปริมณฑล10จุดพร้อมจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์น้ำที่ลดลงเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงนอกจากการบริการซ่อมแซมแล้วยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและประสานงานด้านอาชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้จัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวและเข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดให้บริการรายละเอียดสถานที่วันและเวลาให้บริการรวมถึงประเภทงานซ่อมแซมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือ Facebook Fanpage ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดมาต่อกันที่รัฐบาลเผยผลตรวจกรณีสงสัยกาฬโรคในรัสเซียไม่พบเชื้อย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลได้กำชับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานและรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ IHRNFP พบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคในพื้นที่ดังกล่าวรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเป็นหลักโรคกาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียเยอร์ซีเนียเพสติสสามารถติดต่อสู่คนได้จากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตไอหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมเนื่องจากกาฬโรคสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดรัฐบาลยังคงมอบหมายให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตื่นตระหนกในสังคมมาต่อกันที่รัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ล้อรางเรือเชื่อมโยงระบบขนส่งไทยมุ่งลดต้นทุนประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำหรือล้อรางเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนโลจิสติกของภาคธุรกิจและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางพัฒนาระบบคมนาคมโดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นโครงข่ายเดียวกันทั้งการผลักดันระบบตั๋วร่วมการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรางและการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับการเดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรัฐบาลมีแนวทางผลักดันระบบตั๋วร่วมโดยกำหนดค่าแรกเข้า17บาทและเพดานค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางพร้อมตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าและแก้ปัญหาการคิดค่าโดยสารซ้ำซ้อนทั้งนี้การดำเนินการต้องอาศัยระบบบริหารจัดการรายได้ระหว่างผู้ให้บริการและการเชื่อมต่อระบบชำระเงินให้มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมมีแผนจัดหารถโดยสารไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จำนวน 2,320 คันโดยแบ่งเป็นชุดแรก 1,520 คันมีกำหนดรับมอบระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570 และอีก800คันในเดือนธันวาคม2570พร้อมปรับเส้นทางรถโดยสารให้เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาท่าเรือโดยสารสู่รูปแบบสมาร์ทบีแอร์จำนวน16ท่าและผลักดันการรองรับระบบชำระเงิน EMV ในเรือโดยสารคลองแสนแสบเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างรถเมล์รถไฟฟ้าและเรือโดยสารด้านการขนส่งสินค้ารัฐบาลตั้งเป้าภายในปี2576ให้ระบบรางเป็นโครงข่ายหลักสำหรับการขนส่งสินค้าระยะไกลโดยใช้รถบรรทุกทำหน้าที่ขนส่งสินค้าเชื่อมต่อระหว่างโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าไปยังสถานีรถไฟในระยะทางประมาณไม่เกิน150กิโลเมตรแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายลดต้นทุนโลจิสติกลดความแออัดบนถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในปริมาณมากนอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อหนองคายกับเครือข่ายไฟฟ้าลาวจีนและเส้นทางภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับมาเลเซียรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งหวังให้การพัฒนาระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมขณะที่ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มโอกาสทางการค้าอย่างไรก็ตามความสำเร็จของยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างหน่วยงานความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพการให้บริการและความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาต่อกันที่ JICC เผยลดระบายน้ำเจ้าพระยาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมพร้อมโอนเงินเยียวยาเพิ่ม 5,718 ครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศแนวโน้มฝนระลอกใหม่การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนครอบคลุมจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการโดยคาดว่าระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยาจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนแก่งกระจานปรับลดการระบายน้ำจาก125เหลือ68ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเพชรระบายน้ำประมาณ106ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อตัวเมืองเพชรบุรีที่150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำประมาณ900ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแม่น้ำบางปะกงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดกรมชลประทานจึงร่วมกับกองทัพเรือใช้เรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยพร้อมบูรณาการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่ฝั่งตะวันออกด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีขณะที่กรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกหนักเป็นช่วงโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนที่แนวโน้มฝนจะลดลงในวันที่17ถึง18ตุลาคมทั้งนี้ประชาชนควรติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีว่ามีข้อมูลผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว 163,980 ครัวเรือนและโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงิน 917.116 ล้านบาทสำหรับวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาครั้งที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนวงเงินรวม 378.038 ล้านบาททั้งนี้ยังมีข้อมูลประมาณ 2,258 ครัวเรือนที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากปัญหาการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลผู้ลงทะเบียนโดยจะส่งข้อมูลกลับไปยังหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านอาชีพผ่านสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับผู้ค้ารายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง3เดือนแรกเพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพรวมถึงมีมาตรการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสินเชื่อฉุกเฉินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามเงื่อนไขที่กำหนดรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยและตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วมาต่อกันที่ปภ.เผยสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤต20จังหวัดและกทม.กระทบกว่า 2.45 ล้านคนเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่12ตุลาคม2569ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 98,595 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,458,895 คนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบกับพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้หลายจังหวัดยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงหรือทรงตัวขณะที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบุรียังมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดที่มีรายงานผู้เสียชีวิตได้แก่สิงห์บุรี2รายสุพรรณบุรี5รายกาญจนบุรี2รายพระนครศรีอยุธยา1รายสมุทรปราการ9รายปทุมธานี2รายสมุทรสงคราม2รายนครนายก4รายปราจีนบุรี24รายฉะเชิงเทรา4รายและกรุงเทพมหานคร4รายทั้งนี้ปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขต ในพื้นที่ประสบภัยระดมกำลังและทรัพยากรเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วมุ่งให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
2: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วงโดยมีฝนหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญรองมรสุมพาดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักตลอดช่วงรวมทั้งระวังฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคม2569ลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

การใช้ AI เพิ่มผลิตภาพการลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าเน้นการปรับตัวแล้วก็การสร้างเงินออมระยะยาวใช้โอกาสจาก Longevity Economies นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าประเทศไทยของเราครับต้องบอกว่าโดดเด่นในสายตานะครับของโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าการเติบโตของประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปเราเคยเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังอย่างที่เคยบอกกันนะครับเมื่อตอนนู้นนะครับในปี1991นะครับหรือปี2534แต่ในขณะเดียวกันครับในปีนี้2569ต้องบอกว่าไทยเปลี่ยนโฉมไทยเติบโตขึ้นนะครับเติบโตรายได้เนี่ยกว่า3เท่าบอกรายได้ต่อหัวทะลุ8,000 ดอลลาร์นะครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือตอนนี้ครับแน่นอนท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าเศรษฐกิจของไทยตอนนี้ครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันครับไทยก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการเพิ่มผลิตภาพเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องของทุนมนุษย์แล้วก็ FDI ระลอกใหม่เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่นะครับโดยการเติบโตต้องไม่ทิ้งคนไทยแล้วก็ SME ไว้ข้างหลังด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือการพูดถึงเรื่อง AI บอก AI นี่แหละจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยทั้งเรื่องการส่งออกทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็การช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากสังคมสูงวัยหากแรงงานไทยครับสามารถใช้ AI เพิ่มผลิตภาพได้นะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามกันนะครับเชื่อว่าหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้ข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครั้งนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องบอกว่าจากทั่วโลกนะครับมีไม่น้อยกว่า 20,000 คนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นครับก็ขอความร่วมมือช่วงนี้หลายคนแน่นอนเป็นการขอความร่วมมือถ้า work from home ได้ใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเรื่องของการดูแลการจราจรนะครับในจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะครับบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็เส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับแนะนำประชาชนแบบนี้ครับว่าสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะได้นะครับส่วนตัวบังก็ชอบนะมันว่ามันสะดวกดีนะครับขึ้นรถ BTS ขึ้น MRT นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้รถไฟฟ้า MRT นะครับใช้สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็สถานีสุขุมวิทรวมถึง BTSสถานีอโศกอันนี้ดีมากแล้วก็สะดวกด้วยเร็วด้วยไม่ต้องเจอรถติดนะครับแนะนำคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องของ

ทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings นะฮะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องนวัตสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้คุณผู้ฟังครับยังไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้หรือยอมรับในเรื่องของระบบการเงินอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลักประกันทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินอย่างเงี้ยหรือว่าอาคารอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญครับในเรื่องของระบบการเงินที่จะนำเอามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่ได้มีการถูกพูดถึงดังนั้นครับการหารือในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับของประเทศไทยในการหนึ่งเลยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งมิตินะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมนะครับดังนั้นครับนี่เห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็บอกว่าเป็นการประชุมสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รัฐบาลครับเปิดมุมมองใหม่เรื่องการเข้าถึงเงินทุนธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมนะครับที่จะพูดถึงประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหลายพื้นที่ที่ต้องติดตามกันในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำแน่นอนในพื้นที่ทั้งนครนายกอย่างที่บอกฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ปราจีนบุรีล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับโดยต้องบอกว่าภายหลังที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องภายใต้แนวคิดครับแนวทางคือทศ.1เดียวนะครับระดมทั้งเรื่องของเรือระดมทั้งเครื่องสูบน้ำระดมทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่พื้นที่ในภาคตะวันออกทั้งนครนายกนะครับทั้งฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่หลักคุณผู้ฟังครับในการประสานการทำงานสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่โดยที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ก็ได้มีการส่งเป็นเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่อำเภอบางคล้านะครับเพื่อที่จะขนย้ายสิ่งของแล้วก็มอบ
ถุงยางชีพมอบน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมนำกำลังสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่คือฉะเชิงเทรานะครับมาดูที่ปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานในสังกัด64นายก็เร่งบรรจุลำเลียงกระสอบทราย

0: เพื่อจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับแล้วก็สนับสนุนการสูบการระบายน้ำพร้อมกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับจำนวน2เครื่องในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วก็นำส่งมอบครับน้ำหมักชีวภาพสะสมเนี่ย200ลิตรเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียนะครับเรื่องของกลิ่นที่หลายคนบอกว่าโอ้โหบางทีพอน้ำมันขังนานๆเนี่ยก็จะเจอกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับน้ำมันนิ่งนานๆใช่ไหมขณะเดียวกันครับทางด้านของพื้นที่ต่างๆก็ได้มีการช่วยเหลือในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6นะครับก็ได้มีการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็ที่อำเภอองครักษ์นะครับจังหวัดนครนายกด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับข้อความต่างๆที่ส่งมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยกำลังใจเพียบเลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่นะครับคุณชนการนะฮะแล้วก็ TV5 ด้วยขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมาดูหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของการนำเสนอข้อมูลหลายพื้นที่เลยนะครับคนเข้าไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนมาตรงนี้เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนปภ.เตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่คาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นคืนนี้เขื่อนบางแห่งเต็มความจุด้วยจับตาเรื่องของน้ำทะเลหนุนปลายเดือนด้วยนะครับวันนี้ครับ13ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้มีการติดตามเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญสำคัญต่างๆนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมาดูน้ำครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในแม่น้ำนะครับลุ่มน้ำบางปะกงตอนนี้ล่าสุดแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็ในเขื่อนขนาดใหญ่หลายๆเขื่อนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำรวมกันคุณผู้ฟัง 83% ของความจุสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 13,056 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ 98% เขื่อนศรีนครินทร์นะครับตอนนี้ 97% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 96% บอกใกล้เต็มอ่างแล้วนะครับแล้วก็มีเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยเกินความจุเต็มศักยภาพในการกักเก็บแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมนี้นะครับระวังน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แนะนำครับว่าท่านสามารถที่จะติดตามไว้ได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมกันมานะครับก็ต้องบอกว่าทุกๆเรื่องทุกๆข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็การนำเสนอเนี่ยต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยล่าสุดปภ.ก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดนะครับจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังมีพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครทางด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือพอน้ำไหลมาจากภาคเหนือคุณผู้ฟังก็มาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับยังคงมีอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนว่า20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวแบบนี้ครับอย่างใกล้ชิดในทุกๆพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยเกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของการติดตามข้อมูล ลข่าวสารเพื่อที่จะนำเรียนเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของข้อมูลต่างๆครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็นำเสนอแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณเจี๊ยบชวนชมกำแพงเพชรด้วยบอกน้ำเสียงใสดีขอบคุณมากเลยก็ติดตามไว้นะครับในทุกๆวันแบบนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่างๆมีคุณเจสซี่นะครับส่งเข้ามาแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วก็หลายๆจุดน้ำเริ่มลดลงนะครับตอนนี้คุณบอลก็เรียกว่าเข้าบ้านแล้วแต่มีข้อความส่งมาบอกว่ากวาดบ้านถูบ้านแบบเหนื่อยเลยทีเดียวเอาถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็แล้วกันนะครับจะได้สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับหลายคนนอกเหนือจากเรื่องของอุทกภัยนอกเหนือจากการประชุมเรื่องของ IMF แล้วเนี่ยทางด้านของการดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดมองเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect นะครับเขาก็ได้มีการลงไว้เรื่องของการบุกรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงอันนี้ก็น่าสนใจครับเป็นการช่วย2แม่ลูกชาวเมียนมาที่ถูกทารุณเขาบอกว่ามีการใช้ช้อนเนี่ยลนไฟแล้วก็นาบแล้วก็มีการบังคับให้ขายของล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังการเปิดปฏิบัติการครับพิทักษ์กุหลาบตูมจับกุมคุณผู้ฟังเป็นผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมานะครับที่อยู่ในบริเวณซอยรามคำแหง122เขตเนี่ยนะฮะที่ต้องบอกว่าจุดสำคัญกรมการปกครองครับได้ประสานข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากการร้องเรียนนะครับบอกว่ามีเหตุแบบนี้คุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายจำนวน2รายเนี่ยมารดาสัญชาติเมียนมามารดาอายุ28ปีนะครับแล้วก็บุตรสาวเนี่ยอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาเนี่ยหลอกลวงโดยอาศัยความคุ้นเคยส่วนตัวบอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยพร้อมสัญญาจะจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็มีการจัดทำเอกสารประจำตัวถูกต้องแล้วก็จะมีการส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือเมื่อพาหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติที่แม่สอดจังหวัดตากก็เข้ามาพักอยู่ที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครผู้ต้องหากลับบังคับผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยให้ไปตระเวนเร่ขายของขายขนมขายสินค้าแล้วก็ขายดอกไม้เนี่ยตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนใช้ถ้อยคำรุนแรงมีการยึดเอกสารประจำตัวและที่สำคัญครับทำร้ายร่างกายคุณผู้ฟังเขาใช้เนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยโดยการใช้ช้อนลนไฟนะลนไฟเสร็จปุ๊บเอามาทาบตามร่างกายจนเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็หลบหนีออกมาได้ก็มาขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็สามารถช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมได้อีก5รายนะครับอายุตั้งแต่11ปีถึง18ปีแล้วก็ได้มีการขยายผลด้วยครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอีกหลังนึงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเขาบอกมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือญาตินะครับก็มีการกระทำความผิดแบบนี้ลักษณะรูปแบบเดียวกันเลยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมนะครับ1รายอายุ12ปีบอกได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้แก่มารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการนำเอาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองแล้วก็มีการสนธิกำลังนะครับเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับเข้าจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็มีการบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาได้นะครับก็มีการบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงครับก็สามารถช่วยเหลือแม่แล้วก็ลูกเด็กเมียนมาที่ถูกทารุณเนี่ยนะครับมีการใช้ช้อนลนไฟเนี่ยจี้ตามตัวแล้วก็บังคับต่างๆนะครับมีการขยายผลด้วยตอนนี้นะครับก็เรียกว่า แน่นอนก็ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวสำคัญที่เชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีกันครับล่าสุดท่านก็เร่งตรวจสอบอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแรงงานเรื่องของปมโรงงานปราจีนบุรีที่เขาบอกมีการทำสารเคมีเนี่ยรั่วไหลพบพิรุธด้วยนะครับถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังด้วยนะครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยพบความผิดปกตินะครับก็ได้มีการประสานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบแล้วก็ปิดโรงงานดังกล่าวขณะนี้ครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่เรียกว่ากำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับดังนั้นใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวนะครับแล้วก็สิ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สื่อสารถึงกันแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับส่งข้อมูลผ่านทางรายการมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีประกาศจากทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับจังหวัดเพชรบุรีประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมฉุกเฉินเนี่ย10ตำบลด้วยกันนะครับที่อำเภอเขาย้อยเร่งตอนนี้ครับระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่เราเคยนำเสนอกันตลอดครับว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ตกหนักจริงๆที่เพชรบุรีมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณบอลขาฝนตกหนักมากนะครับล่าสุดบอลเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับจากอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยส่งผลกระทบบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนตอนนี้เสียหายมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนายภคพัฒน์ส่งวัฒนยุทธนะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านเปิดเผยครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับอนุญาตให้ออกประกาศกำหนดให้พื้นที่อำเภอเขาย้อยเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งช่วยเหลือกันนะครับ10ตำบลก็คือตำบลเขาย้อยตำบลสะพังตำบลบางเค็มตำบลทับคางตำบลหนองปลาไหลตำบลหนองปรงนะครับตำบลหนองชุมพลตำบลห้วยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือแล้วก็ตำบลห้วยท่าช้างนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยเพราะว่าให้ส่วนราชการด้วยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2562ได้อย่างทันท่วงทีตรงนี้เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ถือว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันอยู่อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งเรื่องของการสื่อสารมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลกันนะครับทุกๆเรื่องราวนะครับมีข้อความจากคุณแป้งด้วยนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาคุณยุพาบัลลังโพครับติดตามรายการฟังทุกวันผ่านทางวิทยุด้วยได้ความรู้ทันเหตุการณ์แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้นะครับมีจากพระรุ่งด้วยเป็นบทกลอนยาวๆมาเลยทีเดียวหลายบทกลอนเลยคุณนีนะครับคุณสุภชัย PRD ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับ PRD ก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่สื่อสารต่างๆแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆกันแจ้งเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับเผื่อว่าใครที่ติดตามกันอยู่02 276 9717แล้วก็0 02-276-9721นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารมานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางรายการกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนการประชุมเรื่องของ IMF นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีภาพบรรยากาศนะครับใครอยากจะดูภาพบรรยากาศก็ไปดูในเพจของเราได้ครับเรียกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยลงต่อเนื่องจริงๆนะครับเรียกว่าอัปเดตกันเทียบจะทุกชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของการประชุมเรื่องของรายละเอียดเรื่องของพิธีเปิดนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลมาอย่างเพิ่มเติมนะครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมปิดท้ายกันสักหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับแน่นอนท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าโอ้โหหลายคนไปมาบอกคุณบอลขารถติดมากทุกหน่วยการเลือกตั้งเลยนะฮะทั้งฝ่ายนายจ้างเองทั้งฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับพบว่ามีตัวเลขสูงมากๆเลยนะครับก็ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็แสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยินดีกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นยืนยันครับพร้อมทำงานร่วมกับบอร์ดชุดใหม่นะครับเดินหน้ายึดหลักการไตรภาคีทวงดุลคุ้มครองทุกภาคส่วนในการทำงานในทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรียกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับทั้งเรื่องราวสำคัญที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่มีมาอย่างต่อเนื่องเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติเรื่องของพี่น้องเกษตรกรการพักหนี้นะครับแล้วก็ปภ.ที่มีการโอนเงินต่างๆเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:00 นจนถึง 19:00 นครับติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกับบอลสกันแก้วประจันได้นะครับแน่นอนว่าก็ยังคงเกาะติดเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่งได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วบรรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่า10%ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีก1.8%หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตแลนด์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในนัทวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับทุ่งน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
5: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้ว
4: โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวาดวงกีฬาครับประจำวันที่13ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับก็วันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้วันวงกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่บาดเจ็บนะในการแข่งขันที่ฟินแลนด์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เดิมทีนะเมรัชนกก็ลงแข่งขันในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กที่โอเดนเซ่นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ซึ่งเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับมีนักแบดมินตันมือ5ของโลก ของโลกนะครับถอนตัวนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันอาร์คติกโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500นะแพ้กับมีอาร์บิทเฟลนะมือ115ของมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะ2เกมรวดตอนนั้นมีการบาดเจ็บนะครับนะก็ทำให้ในการแข่งขันรายการนี้เมย์ถอนตัวนะครับพูดถึงรายการที่แล้วเนี่ยนะอาร์กติกโอเพ่นนะที่มีอาร์บิทเฟลเนี่ยที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะมีเมย์รัชนกอินทนนท์เป็นไอดอลของเขานะเคยเมสเซจมาถามเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับว่าทำอย่างไรซ้อมอย่างไรมีหมุดหมายอย่างไรสมัยที่ได้เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันรวมถึงได้แชมป์โลกนะครับซ้อมอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเมสเซจมานะครับแล้วก็มีเมย์รัชนกเป็นไอดอลนะฮะแล้วคราวนี้ก็ได้เจอกันได้ชิงกับเมย์นะถึงแม้ว่าเขาชนะเขาชื่นชมเมย์นะครับนี่คือเขาได้พูดคุยกันและเมย์ก็ได้ไปตอบใน IG ด้วยนะครับต่างคนก็ต่างยินดีกันพอรายการนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้ลงแข่งขันแล้วนะครับนะก็มีการบาดเจ็บขอให้กลับมาไวๆนะสำหรับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้2ประเภทนะครับในประเภทคู่ผสมนะก็จะเป็นทางด้านของวิลกุลุตวิทิสารซึ่งเป็นมือ1ของโลกนะครับเจอกับรามุสเกรมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเวลาในบ้านเราสักประมาณ4ทุ่มนะส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ผสมนะรอบแรกบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียว3พรานซึ่งเป็นคู่มือ5ของรายการมือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของชนิชชัยเปหูกวนซุนกับลีเซอร์ซินมือ32โลกจากชนิชชัยเปและปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟมนะฮะเอาชนะหู

ได้รองแชมป์ปาดประมาณนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เราก็เชียร์บิลกุลวุฒินะค่ำคืนนี้ประมาณ4 ทุ่มนะจะเจอกับรามุดเอ็นเก้นะครับหลังจากรายการที่เดนมาร์กนะรายการใหญ่หลังจากนี้ก็คือเฟรนช์โอเพ่นนั่นแหละที่ฝรั่งเศสนะวอร์ทัวร์ซูเปอร์พันนะก็อยากให้นักกีฬาไทยแข็งแกร่งนะก็รายการนี้รายการใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของก่อนจะไปเรื่องของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของพาราเกมของเรานะที่ไปที่ไอจินาโกย่าที่เตรียมแข่งขันก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายหลายทีมนะก็กำลังฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปเรื่องของพาราทีมชาติไทยนะไปดูเรื่องของทีมจักรยานก่อนนะขออนุญาตทีมจักรยานมี2 รายการซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะทีมจักรยานก็คือเรื่องของอันดับแรกก็คือ BMXนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทางด้านของโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นนะครับไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ซึ่งแข่งขันมาแล้ว4 สนามนะครับนะมี4 สนามที่แข่งขันนะก็มีที่จีนนะครับแล้วก็สนามที่5 และ 6เนี่ยแข่งกันที่กรุงปักกิ่งนะครับนะแล้วก็ต่อสนามที่7 ที่ 8ที่เหอเป่ยนะครับที่เมืองฉงลี่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI กำหนดเป็นคะแนนสะสมเพื่อไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับคือทุกอย่างต้องมีการควอลิฟายต้องไปหาคะแนนสะสมนะฮะนักกีฬาที่จะผ่านไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องมีคะแนนแรงกิ้งมีคะแนนสะสมในหลายสนามนะครับซึ่งผ่านไป4 สนามนะครับก็โหผลงานของเราก็ได้คะแนนเพิ่มนะ42 คะแนนจากอันดับที่24ในสนามที่7และอันดับที่26เป็นสนามที่8ของโอมพุทธภูมินาคแป้นนะที่เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีได้ทั้ง2 สนามนะที่ชงลี่นะครับขณะที่โกเมศนะก็ไปเจอกับในรุ่นประชาชนนะก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะเพราะว่าโอ้เคี่ยวลากดินทั้งนั้นแหละทั้งญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแล้วก็มีทางยุโรปด้วยนะครับก็ทำให้คะแนนสะสมของโอลิมปิกเกมของเราในประเภท BMX ขณะนี้ยังอยู่ที่คะแนนรวม339 คะแนนอยู่ที่22นะครับก็ทางด้านของสมาคมก็ต้องนะวางแผนกันต่อนะครับเพราะว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งในภาคเอเชียญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนที่เริ่มพัฒนานักกีฬา BMX รุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างน่าจับตามองเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการพัฒนาทีมปั่นจักรยาน BMX ของเราไม่ยังไม่หมดนะโอกาสที่เราจะเข้านะเราจะมีเหลือในการโควต้าการลุ้นในการไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมหลายสนามโดยเฉพาะเรื่องของในปีหน้าอย่างซีเกมที่มาเลเซียนะท่านนายกสมาคมก็คาดหวังแล้วก็การคัดเลือกโอลิมปิกเกมต่อเนื่องในปี2070จนถึงกลางปี2071นะซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะก่อนที่กรอบรอบเวลาการเก็บคะแนนนะตุลาคม2070นะครับแล้วก็ประเภทลูกก็2071ภูเขาและ BMX สิ้นสุดพฤษภาคมและมิถุนายน2071นี่คือการวางแผนของสมาคมนะว่าหลักเกณฑ์ในการส่งนักกีฬาแข่งขันต่างๆเนี่ยไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็น BMX จักรยานลู่อะไรต่างๆนะต้องวางแผนกันอย่างเนิ่นๆนะครับนักกีฬาก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้ว เราจะมีและเราก็จะมีโควต้าในการคัดเลือกแข่งขันนะอีก1 โควต้านะก็คือโควต้าทริปเอเชียซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BMX King Champ Asia 2027นะที่เราจะเป็นเจ้าภาพสนาม BMX สวนกีฬากำมลสนุนสุรินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครในปีหน้าเช่นเดียวกันกลางปีนะครับ27-28พฤษภาคมก็หวังว่านะเราจะได้โควต้าในการคว้าแชมป์เอเชียนะทั้งประชาชนชายและประชาชนหญิงเพราะว่าแชมป์รายการอีกแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพในกลางปีหน้านะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินี่นะหลังจากที่ลุ้นทั้งไปแข่งขันเพื่อดูคู่ต่อสู้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งพรุ่งนี้แข่งแล้วในการแข่งขันจักรยานลู่นะครับชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะแข่งขันกัน14-18 ตุลาคมนักกีฬาของเราเดินทางไปแล้วนะโอ้เมื่อ
5วันที่ผ่านมานะเดินทางไปแล้วทีเจอาจารย์อังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์นะครับเดินทางไปโดยมีทางด้านของจุฬาทิพย์มณีพันธ์นะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคอยดูแลและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์

0: นี้นะครับนี่ก็คืออีกรายการหนึ่งซึ่งเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะว่าการแข่งขัน Track Asia ขออภัยนะ Track World Championship เนี่ยนะ UCI Track World Championship เนี่ยเราสามารถต่อกรกับนักกีฬาระดับโลกได้หรือไม่ฮะเยอรมันฮอลแลนด์นะฮะยุโรปเก่งจริงๆนะครับรวมถึงเอเชียนะซึ่งต้องไปฟาดฟันกับทางด้านของยุโรปนะเพื่อใครจะได้แชมป์ UCI Track World Championship นะครับของเราเนี่ยแข่งกับมาเลเซียแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับซาทักก็เหนื่อยพอแล้วและคราวนี้มาระดับโลกฮะระดับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องลู่จักรยานลู่เยอรมันอังกฤษเนี่ยทางด้านของฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเขาเก่งนะอ่ะจะได้เจอกันนะเดี๋ยวผลการแข่งขันจะรายงานให้ทราบนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยเวลา2เวลานะครับโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรายการ AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไปแข่งกันที่นู่นนะสนามกีฬาชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโอ้โหทะเลสวยมากนะครับทะเลสวยมากอันนี้พังงาในตัวเมืองก็สวยนะฮะเคยไปวิ่งโอ้นะทำพุงช้างนี่จำได้แล้วนะสมัยกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะสวยงามมากนะลอดถ้ำพุงช้างอำเภอตะกั่วป่าก็ชายหาดสวยนะครับนะก็จะเป็นหมุดของการแข่งขันหมุดหมายสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะและการAFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับซึ่งรายการนี้นะฮะทางด้านของ AFC Beach Soccer Asian Cup นะฮะรายการนี้มีการยืนยันนะครับเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันความจุสนามนะฟุตบอลชายหาดนะครับ10,000ไม่ถึง10,000สิ10,000เนี่ยฟุตบอลสนามหญ้า ฟุตบอลชายหาด 1,500 ที่นั่งนะครับ1,500 ที่นั่งนะครับไปกันให้ทันนะนะไปชมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแข่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับแฟนฟุตบอลที่ไปชมนะก็ต้องยอมรับในมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะมีจุดคัดกรองสำคัญเนี่ยทำไมต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ที่ประเภทเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเราก็โดนปรับอีกนะพลุแฟร์ในการแข่งขันรายการนี้เมื่อปี 2023-2025 จากที่พัทยาหรือเปล่าที่โดนไป3ล้านบาทนะครับคนจุดไม่ได้โดนปรับนะฮะสมาคมโดนปรับนะฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจุดกันทำไมนะก็โดนปรับนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะตอนนี้นักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่สนามกกท.นะแล้วก็จะมีการตัดตัวนะให้เหลือ14คนนะโค้ชเอกเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็บอกว่าซ้อมนะก็มีความพร้อมนะนักกีฬาของเราตอนนี้ 70-80% แล้วนะครับปรับร่างกายมานะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นักกีฬาของเราก็เล่นตามแทคติกนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟิตเนสการฝึกซ้อมภาคสนามนะนักกีฬาของเราก็ พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องเจอว่าเขาเล่นอย่างไรวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากตัดตัวเหลือ14คนแล้วนะก็จะมีไปเก็บตัวที่พังงาต่อนะครับแล้วจะเหลือ12คนนะสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้นะครับ18พฤศจิกายนนัดแรกเจอกับอิรักนัด2เจอกับบาเรนนัด3เจอกับญี่ปุ่นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวฟุตซอลนะที่กองเชียร์ฟุตบอลชายหาดนะครับก็ไปกันที่สนามบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันในการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนครับ Thailand 2026นะครับนักกีฬาของเรามั่นใจเต็มที่นะครับคนที่ไปดูไม่ได้เนี่ยฮะเดี๋ยวจะดูทางไหนล่ะคุณณัฐนนท์ทางทรูวิชั่นนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทรูวิชั่นนาวนะก็ไปโหลดแอปก็ถูกเขาดูนะฮะมีให้ชมด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับส่วนฟุตบอลรายการใหญ่ของเรานะฮะชิงถ้วยพระราชทานคิงครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านของบาเรนนะบาเรนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนเนี่ยเขามีแผนนะในการเตรียมพร้อมเขาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมเยเมนแล้วก็ทีมชาติจีนมาแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องเร่งประสานงานหาทีมชาติ นะมาแข่งขันแทนนะเพื่อให้ครบ4ชาติตามรูปแบบการแข่งขันนะครับซึ่งมีไทยเป็นเจ้าภาพมีโอมานแล้วก็มีทีมทาจิกิสถานนะครับซึ่งการหาทีมที่จะสรุปเข้ามาแข่งขันรายการนี้ก็สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอยากเชิญอินโดนีเซียจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขามีเกม FIFA Day ช่วงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชกิ่งครับครั้งที่52นะครับแข่งขันกัน9ถึง17พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานนี้ท่านสสท่านนายกสมาคมกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาไปจดสนามนะตอนนี้สนามเนี่ย 70-80% ละนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรองรับกองเชียร์นะเรื่องของการแข่งขันรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลนะเมื่อวานนี้นะครับสนามชลบุรี FCนะที่บอกว่าทางด้านของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติกับโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยบอกว่าอยากจะลาออกแล้วแต่ทางด้านของบอร์ดรอก่อนรอก่อนช่วยกันก่อนล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อหารือเรื่องของผลงานและทิศทางของทีมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับชลบุรีก็ประกาศว่าได้ยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็ตีครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะก็รอดูนะครับว่าชลบุรี FC นะครับก็เป็นทีมเมืองกีฬาจังหวัดกีฬานะอดีตเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งใครรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยได้คุมทีมใหญ่หลายทีมนะครับแต่บางทีก็ออกก่อนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ว่าพอแข่งไปไม่ถึงครึ่งทางนะความเป้าหมายไม่ได้เป็นอย่างจุดประสงค์เจ้าตัวประกาศขอลาออกเลยไม่ว่าจะเคยอยู่การท่าเรืออยู่เมืองทองนี่นะรังสรรค์เนี่ยผมจำได้นะมาอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่กับโปลิเทโรด้วยป่ะไม่แน่ใจนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเคยอยู่ทีมหลายทีมนะครับส่วนฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีคู่หนึ่งนะโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะชนะ2นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีเนี่ยก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตนักเตะดังนะครับทีมชาติอังกฤษก็คุมทีมนะครับได้ประตูจากแจ็ครูโดนี่นะครับเซติกี้เชอริฟนะ2-0นิวคาสเซิลตีไข่แตกได้จากสเวนบอสมันนาทีที่70แต่ว่าเฮสกีซิมกับสตีเฟนมาฟูนี่ยิงประตูให้กับทางด้านของโคเวนทรีชนะไป4-1ครับช้างกระทืบโรงยิ้มรับ3แต้มนะชนะ2นัดรวดแล้วนะมี6คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่14ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ที่11มี8คะแนนนะครับนี่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงฟุตบอลในไทยวันนี้นะก็จะมีบุรีรัมย์ลงแข่งขันด้วยนะ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งบุรีรัมย์จะลงแข่งขันในนามของที่ในนามชาติไทยด้วยนะประเทศไทยนะก็ส่งบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับนี่นะฮะลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตลงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้เจอกับปักกิ่งกวนนะครับ0-0กันอยู่นะบุรีรัมย์นะเจอกับปักกิ่งกวนนะคู่อื่นๆก็เป็นโปฮังสเตลเลอร์กับยาโฮดารุณทักษิณเนี่ยยาโฮนำอยู่2-0นะครับราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตซังงะนะครับแล้วก็โดนเขานำ1-0นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับนาตาด้านของฮานาซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับแล้วก็กัมบะโอซาก้าบุกไปชนะนิวคาสเซิล7 FC 3-1นะฮะแล้วจะมีทงอันฮานอยเจอกับคาชิมาเอดเลอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในโซนผ้าเอเชียตะวันออกนะจะแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการแข่งขันในโซนของทางเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอันเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอันซาร์ดอันอิหร่านอันเอทิฮัดนะลงแข่งขันรวมถึงอันอาลีด้วยนะครับค่อยแจ้งให้ทราบกันนะครับนี่คือฟุตบอลถ้วยของฟุตบอลถ้วยของเอเชียถ้วยใบใหญ่นะครับวันนี้บุรีรัมย์บีลีก2ลงแข่งขันด้วยนะไม่ใช่เมืองทองนะครับเมืองทองเจอกับแพร่ตามหลังอยู่0-1นะพลังการกับริเทโรยัง0-0อยู่นะนครราชสีมานำเมืองเลยอยู่2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะมาแจ้งให้ทราบย้อนกลับไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับนะหลายลีกไม่ได้แจ้งนะบาร์ซ่าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยชนะเหนือเกตาเฟ่3-0นะคว้าชัยชนะ8นัดรวดนะมี24คะแนนอันโทนี่กอร์ดอนนะครับยิงประตู แรกได้แล้วให้กับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนานะครับเอลูนกาเบียเอซุสนะครับแล้วก็ชูกุนเต้นะครับ3ประตูนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะนะครับนัดต่อไปก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้บาร์ซ่าน่าจะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับส่วนเกตาเฟ่เจอกับยูนิเวอร์ไคโอวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันที่กอร์ดอนหลังจากที่แอสซิสต์ไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับยังไม่ยิงประตูเลยนะนัดที่แล้วก็ยิงประตูให้กับทางด้านของบาร์ซ่าได้แล้วนะแบกความกดดันออกจากอกได้แล้วนะเพราะว่าแหมกว่าจะยิงประตูได้นะครับเนี่ยรอพอได้แล้วก็จะมาเรื่อยๆนะนะครับส่วนคู่แย่งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเอาชนะบีอาร์เรียลนะ1ประตูต่อ0ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับได้3แต้มคือจับเหมือนกันนะครับประตูชัยจากเดียวมงเต้นะครับประตูแรกของเขากับทีมด้วยแต่ว่าเรอัลมาดริดเจอใบแดงนะครับวินิซุสจูเนียนะไปดึงผมคู่แข่งนะก็โดนใบแดงไปนะครับทีมของเรอัลมาดริดนะทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะมี18คะแนนนะครับส่วนบียาเรลนะตกไปอยู่ที่11นะมี8คะแนนนะครับคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะเอลเช่เสมอเซต้าบิโก้นะครับเรอัลโซซิดาดชนะลาคอรุญญา 3-2 นะเรอัลเบติสเนี่ยครับชนะโอซาซูน่า 5-2 ราซิ่งซันตาแดนนะครับเสมอกับบาเลนเซีย 2-2 รายโยบาเยกาโน่นะครับแพ้เสมออาร์ติกบิบาว 0-0 นะครับแล้วก็อาร์ติโกมาริดบุกไปชนะอาราเบส2ประตูต่อ1คะแนนตอนนี้บาร์ซ่าอย่างที่บอกนะครับ24อัตเลติโกมาดริด19เรอัลเบติส19แล้วก็เรอัลมาดริด18นะครับส่วนฝั่งเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับลาซิโอแหละนะครับอินเตอร์มิลานชนะปาม่า 3-0 นะครับแล้วก็คู่อื่นๆในลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 นะนี่คู่ที่มีแต้มนำอยู่นะครับแล้วก็โรม่าเสมอโคโมนะครับยูเวนตุสเสมอกายารีนะครับแล้วก็ฟิออเรนติน่าไปแพ้เจนัว 1-2 นะครับเอซีมิลานเสมอซาซูโอโล 1-1คะแนนตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลาน6นัดมี16คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับส่วนโรม่าเนี่ยมี14กาจารี13นะเอซีมิลาน12ยูเวนตุส11โคโม11นาโปลี10แล้วก็โฟซิโนเน่มี6มี10คะแนนนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสร้างสถิตินะฮะยิงประตูเร็วที่สุด8วินาทีลูกแรกนะครับก็เป็นบาเยิร์นแหละที่ไปเสมอเอาบวก 2-2 นะครับคือเขี่ยปั๊บคืนให้กับผู้รักษาประตูทางฝั่งบาเยิร์นนะแล้วก็รับกระชอกนะพอรับกระชอกปั๊บนะจะออกมารับแต่ว่ากองหน้าของเอาบวกนะครับมาถึงก่อนแล้วชิปข้ามศีรษะเป็นประตูไวที่สุดเร็วที่สุดของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะฮะซึ่งคู่นี้เสมอกันไป2ประตู 2ประตูต่อ2นะครับส่วนจ่าฝูงนี่คุณผู้ฟังครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะชาเก้2ประตูต่อ1นะครับดอร์ทมุนเป็นไงบ้างดอร์ทมุนหาคู่ดอร์ทมุนก่อนนะบาเยิร์นเนี่ยเสมอนะแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไปชนะมายด์4-3นะครับชาลเก้แพ้ไฟบวก2-1ละกันไปแล้วนะครับแล้วก็โคโลนชนะบอร์เซียเมชกัลบัต2ประตูต่อ1แล้วก็แอบเลสิกนะชนะไอทรัสแฟรงเฟิร์ต6ประตูต่อ0นะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยไฟบวก13เท่ากับดอร์ทมุนด์13นะฮะดอร์ทมุนด์ชนะบาเยิร์นนะฮะสะดุดนะครับมี11คะแนนถ้าไปเลเวอร์คูเซ่นมี10แล้วก็ไอเบลสิกมี9นะเอาบวกมี8เวเดอร์เบรเมนมี8คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะบุรีรัมย์กับปักกิ่งกวน FC นะจากจีนนะแข่งขันกันนะครับก็ตอนนี้ดูและเชียร์กันได้ทางช่องทางของ BG Sport นะครับก็สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะบุรีรัมย์ต้องชนะนะนะขอแต้มให้บุรีรัมย์หน่อยนะครับเอาแต้มมาให้ได้นะครับเพราะลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะนะมีมิ้งบัตรได้ดูกันหลายคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนยูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะตราหมีครับแอตเลติโกมาดริดนะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบเกมเยือนของแมนยูแล้วมาเยือนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยซึ่งโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบก็ลุ้นกันนะฮะมีการก็บอกว่าตอนนี้ที่แมนยูฟอร์มไม่พุ่งนะเหมือนกับปลายฤดูกาลที่แล้ว เพราะว่าทางด้านของบูโน่เฟอร์นันฟอร์มตกจริงหรือไม่นะนะมีนักเตะเจ็บด้วยในค่ำคืนนี้จะเจอกับอัลเลติโกมาดริดจะผ่านหรือเปล่านะก็แฟนแมนยูก็ทนหน่อยนะตี 2นะครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอกับลิลนะยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะงานนี้เจ้าถิ่นนะก็หวังที่จะคว้า3แต้มที่บ้านนะครับแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตี2เช่นเดียวกันนะครับถิ่นอิสตันบูลของกาลาตาซารายเนี่ยถิ่นบรรยากาศการเชียร์ต้องบอกเลยมนต์ขลังกดดันอะไรต่างๆดูเดือดแน่นอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลน่านะก็จะไปชนะกาลาตาซารายได้นะครับออกมาในสมัครสะบอมแหละเนี่ยโอ้โหกองเชียร์กดดันกันหน้าดูนะกาลาตาซารายที่อิสตันบูลนะครับหลายๆคู่นะคู่อื่นๆที่เป็นลองส์นะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับซาบ้าเจอสลาเวียปรากอินเตอร์มิลานเจอคลับบรูคนะครับอาร์เบอร์ไลซิกเจอ PSV อาร์เฟนนะครับไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยฟอร์มสะดุดนะทั้งในฟุตบอลลีกนะครับก็จะไปเยือนไวกิ้งตี2นะครับแล้วก็บีอาร์เรียลเจอกับนาโปลีนะครับแฟนแมนยูบอกก่อนนะว่าคอบบี้ไมนูกับลุคชอเนี่ยไม่ได้ไปนะตัวเก่งของทีมเลยอ่ะนะเพิ่งมีการบาดเจ็บนะนะในการไปยืนกับอัลเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะนะครับซ้อมดูข่าววันก่อนที่แมนยูซ้อมก่อนบินไปนะฮะที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันน่ะไม่มีคอบบี้ไมนูแล้วก็ลุคชอนะอาจารย์ชอแบ็คซ้ายนะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะแบ็คซ้ายก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นตัวจริงแต่ว่ามีการบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่าแมนยูเขายังมีคาร์ลอสบาเลบ้านะครับที่ย้ายมาจากไบรตันในค่าตัว70ล้านปอนด์นั้นน่าจะลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆของแมนยูนะเฟเดริกเดอกูเนี่ยนะนูแซมัสราวีนี่เจ็บหรือเปล่านะต้องดูว่าจะหายเจ็บหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบไอ้เวลาลงเล่นเนี่ยแมนยูเล่นดีปิทูปิตาเดียโกดาโลนะมีคนบอกว่าเป็นบอยว่าไม่ใช่คนนี้นะถ้าบอลถึงเท้าคลาสสิกมากนะเดียโกดาโลนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งได้2แบ็กเลยนะเดียโกดาโลนะครับนะนี่คือเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาคนพิการนะในมหกรรมกีฬาขออภัยนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่อากินาโกย่านะครับซึ่งจะแข่งขันกัน18ถึง24ตุลาคมนี้นะที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอากิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเรา265คนเดินทางครบแล้วทั้ง18ชนิดกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ละสมาคมกีฬาแต่ละนักกีฬามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการซ้อมเพื่อที่จะให้เราคว้าเหรียญทองให้ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ27เหรียญทองนะครับคราวนี้ก็สร้างความหวังว่าเราจะลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับอย่างผมดูล่าสุดนะในการแข่งขันกรีธาผัดผสม400เมตร4คูณ100เมตรนะครับก็เรียกว่า Universal Mixรีเลย์นะเป็นการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าจับตามองเป็นการรวมตัวของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการในทีมเดียวนะก็อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนะซึ่งนักกีฬาของไทยจาก3สมาคมกีฬาครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะจัดทีมผลัดผสมที่เก่งที่สุดของไทยนะลงแข่งขันผลัดผสม 4x100 เมตรชายชุดนี้ขออภัยนะ 4x100 เมตรชุดนี้นะครับมีหญิงสุนิยพรถนอมวงนะมาลงแข่งขันนะนะครับ T11 ราชินีลู่ดีกรี5เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะ2025นะครับจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไกด์ก็คือโอมชัยวัฒน์ทองจำรูนหมาย2เนี่ยเป็นอุ้มสุริศศิราวันอินทโชตนะครับ T17 จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับหมาย3ฟิลอมรเทพผลปันนะครับ T38 ดีกรี2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมนะจากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองและพงศกรแปรยอนี่แหละฮะตัวเข้าเส้นชัยเลยนะฮะวิลแชร์เรซซิ่งคลาส T53นะเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนะโอ้โหผลัด 4x100 ปิดท้ายด้วยนะวิลแชร์เรซซิ่งเชียร์ไทยมั่นใจว่าเหรียญทองนะการส่งไม้จังหวะการได้สัญญาณน่าสนใจน่าเชียร์พรุ่งนี้ว่ากันต่อเชียร์ไทยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอแบงคอกบลูพริ้นท์แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกปริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจะทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ฉระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไขว้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยัง
7: ใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะครับ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่า จ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศศิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
14: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำ

ำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวควีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินควีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินควีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เก้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวควีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวควีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินควีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวควีนออกจากกระดานคงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกหมายกลีบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่า

ชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากลุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังกวีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากรุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นกวีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ้ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายหมากอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม 4 สุ่ม 5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเขวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากรุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธรประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเกิดพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐจะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
10: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: อีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับแก้วภูมิรัตน์ค่ะสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายสำคัญเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะหรือมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราพูดถึงวันสำคัญเราอาจจะนึกถึงพิธีการการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการไปทำบุญแต่อีกหนึ่งความหมายของวันสำคัญนะคะก็ยังเป็นวันที่มีโอกาสให้เราได้หยุดคิดทบทวนน้อมนำสิ่งดีๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการส่งเสริมอาชีพการแก้ไขปัญหาดินและน้ำตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีแล้วก็เป็นหลักปรัชญาที่แพร่หลายก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเรานำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่การใช้จ่ายค่ะวางแผนรายรับรายจ่ายไม่สร้างภาระหนี้สินรวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองดูแลครอบครัวหรือแม้แต่การแบ่งปันช่วยเหลือคนรอบข้างตามที่เรามีกำลังก็เป็นการนำแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กันเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยกำลังสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนะคะหลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534สำหรับครั้งนี้นะคะการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกนะคะเป็นอีกโอกาสสำคัญที่สะท้อนบทบาทศักยภาพของคนไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกพูดคำว่าเศรษฐกิจอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวของผู้แทนจากประเทศต่างๆที่กำหนดนโยบายเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนที่ไปพบกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแต่ประเด็นเศรษฐกิจที่มีการพูดคุยกันนั้นนะคะก็ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าการจ้างงานค่าของชีพแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะในวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินในมุมมองที่ใกล้ตัวมาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องของความฉลาดรู้ทางการเงินตามนิยามขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะระบุว่าความฉลาดรู้ทางการเงินหมายถึงความสามารถในการผสมผสานความรู้ทักษะเจตคติและพฤติกรรมทางการเงินนำมาตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่เหมาะสมกับตนเอง นั่นคือทักษะในการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างถูกต้องและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้ตลอดช่วงชีวิตความรู้ทางการเงินนะคะเป็นความรู้ที่ทำให้เราสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ต้นทุนที่ตนเองมีอยู่ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งส่วนบุคคลครอบครัวชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเจตคติทางการเงินค่ะเป็นแรงจูงใจที่กำหนดพฤติกรรมและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทางเลือกทางการเงินค่ะและพฤติกรรมทางการเงินนะคะเป็นความเชื่อมั่นในการควบคุมความสามารถในการจัดการทางการเงินรวมถึงการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลค่ะซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับความเสี่ยงจากมิจฉาชีพและภัยจากการเงินรูปแบบต่างๆหากว่าเยาวชนสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมได้อย่างมั่นคงค่ะก็จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมการที่เด็กคนหนึ่งค่ะสามารถเรียนรู้ที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมคิดก่อนซื้อก็จะค่อยๆสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีความรู้เรื่องการเงินไม่ได้หมายถึงการที่มีเงินมากๆหรือการลงทุนเก่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์และไม่ปล่อยให้การตัดสินใจชั่ววูบสร้างปัญหาให้กับตนเองในระยะยาวค่ะความรู้เรื่องของเงินนะคะจึงเหมือนเป็นวัคซีนถ้ามีมาตั้งแต่เด็กก็เป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่ติดกับดักหนี้สินไม่ถูกหลอกง่ายโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เราใช้เงินผ่านมือถือลงทุนในโลกออนไลน์และมีมิจฉาชีพที่เข้าถึงได้ทุกทั่วมุมโลกการที่จะมีความฉลาดในเรื่องเงินต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเรื่องแรกคือการเข้าใจคุณค่าของเงินเงินที่อยู่ในกระเป๋ามูลค่าไม่ได้คงที่ตลอดไปเช่นเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อของแพงขึ้นเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเรื่องที่สองที่ต้องทำความเข้าใจคือการวางแผนและการจัดการเงินหัวใจสำคัญคือการทำงบประมาณทำรายรับรายจ่ายว่าเท่าไหร่แบ่งเงินสำหรับออมสำหรับเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวและเรื่องที่สามที่จะต้องทำความเข้าใจคือความเสี่ยงและผลตอบแทนเพราะทุกการตัดสินใจเรื่องเงินมีความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือแอปเงินกู้นอกระบบและสุดท้ายนะคะคือการรู้จักระบบการเงินรู้ว่าธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลมีหน้าที่อะไรเพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาเราจะปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแนะนำการวางแผนทางการเงิน5ขั้นตอนคือ1ค่ะสำรวจตนเองดูว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่อะไรจำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็น2ค่ะการจัดสรรแบ่งเงินออมก่อนใช้การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน3การจัดทำแผนการออมค่ะว่าต้องการอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่และ4การใช้จ่ายตามแผนให้ไม่เกินที่วางไว้5ค่ะการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์เพราะชีวิตไม่แน่นอนแผนการเงินต้องยืดหยุ่นได้เครื่องมือสำคัญก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะรู้ว่าเงินของเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและในยุคนี้นะคะการใช้จ่ายในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการเงินรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะนั่นคือการรักษาความปลอดภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือเบอร์โทรศัพท์เพราะหากหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพอาจจะนำไปสู่การถูกแฮกบัญชีจนสูญเสียเงินได้นอกจากนี้ก็คือภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่มักใช้เทคนิคดึงดูดให้เราจ่ายเกินตัวหรือคำชวนเชื่อเรื่องการลงทุนที่ดูดีเกินจริงการการันตีผลตอบแทนสูงผิดปกติซึ่งอาจเป็นกลโกงแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกใช้เราเป็นบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายการมีสติและคิดก่อนคลิกหรือโอน จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างสนุกและปลอดภัยตัวอย่างของภัยทางการเงินยอดฮิตที่คนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะเคยเจอคือเรื่องของแก๊ง call center ที่มีการทำงานกันเป็นทีมสุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปหาเหยื่อหรือใช้ข้อความอัตโนมัติแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจหรือพนักงานธนาคารหลอกให้ตกใจกลัวตื่นเต้นดีใจหรือหลอกให้เกิดความโลภจนหลงเชื่อแล้วไปทำรายการที่ตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังโอนเงินให้มิจฉาชีพดังนั้นจึงต้องระวังภัยแฝงและมีภูมิคุ้มกันต่อภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์ค่ะเรื่องต่อมาที่สำคัญนะคะคือเรื่องของการออมเป็นการวางแผนทางการเงินที่จะต้องสร้างวินัยออมก่อนใช้เพื่อเก็บสะสมเงินเพื่อสร้างนิสัยและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการใช้เงินและสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ค่ะเป็นพื้นฐานทางการเงินที่จะทำให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินถ้ามีการปลูกฝังนิสัยวินัยทางการเงินตั้งแต่ยังเด็กและไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่หรือทำอาชีพอะไรก็จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินด้วยกันทั้งนั้นเพราะเงินมีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตก็สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของการออมเป็น5เป้าหมายด้วยกันค่ะเช่นเป้าหมายที่1เงินออมเพื่อฉุกเฉินเป็นเงินออมลำดับแรกที่ทุกคนควรมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของรายจ่ายจำเป็นในแต่ละเดือนที่สำคัญควรเก็บในบัญชีที่เบิกถอนได้ง่ายหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถถอนออกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2. เงินออมสำหรับรายจ่ายก้อนโตหากรู้ล่วงหน้าว่าช่วงไหนจะต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นการเก็บเงินซื้อของที่ต้องการสักหนึ่งอย่างก็ควรจะต้องมีการวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆทยอยเก็บออมเงินในทุกเดือนจนเป็นก้อนเพื่อที่จะได้ไม่กระทบภาระค่าใช้จ่ายเกินไปค่ะเป้าหมายของการออมเงินข้อต่อมาอาจจะเป็นการออมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่จะใช้จ่ายหากว่าไม่ได้ทำให้เดือดร้อนหรือว่าเป็นหนี้เป้าหมายที่4อาจจะเป็นการออมเงินเพื่อการลงทุนเป็นการออมเงินที่นำเงินไปลงทุนให้งอกเงยและสร้างความมั่นคงในระยะยาวหรือบางท่านอาจจะอยู่ในเป้าหมายที่5ค่ะออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณในวัยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้เพิ่มเติมการเก็บเงินก้อนนี้จะทำให้มีเงินใช้ในยามเกษียณได้อย่างไม่ยากลำบากแต่แน่นอนนะคะว่ารากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งคือการปลูกฝังความฉลาดรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตที่จำเป็นค่ะซึ่งกระบวนการนี้จะต้องผ่านความร่วมมือระหว่างคุณครูผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆในครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนใช้จ่ายรวมถึงการที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการออมหรือการช่วยให้เด็กตั้งเป้าหมายเพื่อการออมค่ะจะช่วยให้เด็กๆเยาวชนในครอบครัวมีความเข้าใจคุณค่าของเงินแยกแยะได้ระหว่างความต้องการกับความจำเป็นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะความคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อหล่อหลอมวินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่ในตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพเพราะเยาวชนที่มีความพร้อมทางการเงินก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลตนเองในการช่วยลดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะความฉลาดรู้ทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและควรจะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนของเราได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ในวัยนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของการเงินเราก็ยังมีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่ออยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมาในช่วงของรายการสาระสารพันช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนตุลาคมมาฝากกันนั่นคือวันออกพรรษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปทำบุญไปเข้าวัดฟังธรรมหรือไปร่วมการสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะสำหรับปีนี้นะคะวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติไทยค่ะวันออกพรรษายังเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวันมหาปวารณาเพราะเป็นวันที่พระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยอาศัยความปรารถนาดีและความตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตนเป็นหลักแนวคิดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ายังเป็นข้อคิดที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวได้ด้วยเราอาจจะรู้สึกนะคะว่าทุกคนก็คงจะมีข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นหากว่าเรารับฟังคำแนะนำด้วยใจที่เปิดกว้างก็ช่วยให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้นและเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการตักเตือนกันก็ควรทำด้วยความสุภาพมีเหตุผลมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และเป็นความปรารถนาดีไม่ใช่การตำหนิเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าเสียใจขณะเดียวกันค่ะผู้รับฟังก็ควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคำพูดแต่การได้เปิดใจรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้พิจารณาข้อที่ตนควรแก้ไขก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดค่ะที่เราจะนำมาทบทวนตนเองได้และช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสำหรับในช่วงออกพรรษานะคะประเพณีที่เราคุ้นเคยกันก็คือการตักบาตรเทโวประเพณีนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติที่กล่าวถึงการเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามพุทธประวัตินะคะพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเหล่าเทวดาตลอดช่วงเข้าพรรษาเมื่อถึงวันออกพรรษาจึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์เป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวค่ะตักบาตรเทโวหรือเทโวโรหณะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสไปตักบาตรเพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์จนเป็นประเพณีตักบาตรเทโวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนถึงทุกวันนี้โดยปัจจุบันนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าหลังจากที่ออกพรรษาพระภิกษุสามเณรจะทำวัดในพระอุโบสถพอพระอาทิตย์ขึ้นชาวพุทธก็จะใส่บาตรด้วยอาหารอีกประเพณีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเทศมหาชาติหลังจากออกพรรษาค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันหลังวันออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้วซึ่งกฐินจะทำกัน1เดือนหลังออกพรรษาประเพณีงานเทศมหาชาติค่ะอาจจะทำในวันขึ้น8ค่ำกลางเดือน12หรือว่าในวัน8ค่ำเป็นช่วงที่น้ำเริ่มลดข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จึงมีความพร้อมใจกันทำบุญและจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้นะคะประเพณีวันออกพรรษาในแต่ละภาคก็มีประเพณีที่ต่างกันด้วยค่ะวันออกพรรษาภาคกลางนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐมก็จะมีการรวมตัวกันที่องค์พระปฐมเจดีย์เพื่อใส่บาตรหรือที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ก็มีประเพณีที่พระภิกษุจะเดินลงมาจากเขารับบิณฑบาตจากชาวบ้านหรือในทางภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีชักพระหรือลากพระซึ่งก็ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญที่มีทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ผู้คนร่วมกันสืบสานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายทั้งการทำบุญการฟังธรรมหรือกิจกรรมต่างๆนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายกิจกรรมมีจุดร่วมกันอยู่ที่การทำความดีและการสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับคุณผู้ฟังที่วางแผนการเดินทางไปร่วมงานบุญในช่วงปลายเดือนก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางตรวจสอบเวลาสถานที่รวมถึงสภาพอากาศด้วยนะคะเพื่อให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้นะคะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับช่วงเวลาของการพักผ่อนและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะพบกันใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้โด ยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูตชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเสลานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงออนทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

เพลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณวรรณนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อได้เพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีลวจิตวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

เพลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิดดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

0: คืนของกองทัพ
1: ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกตสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางค์ท่านก็สอนฟรีฟรีผมก็เขียนฟรีฟรีบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มยิ้มบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอารัมภีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อด้วยน้ำอย่างพึ่งเรือและดาวไถ

ช่วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวนิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนพิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงโดยวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเสกสรรบัวคลื่นปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

Ada antar sama kampi kerja pengundan. Kom berpesan และพระอาเดทรงสาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกกว่าละหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานต่างสถานีก็มีคุณเสกสรรบุตรลื่นอีกคนรัชนกรายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานต่างสถานี

0: 5334 5334 0074 84มา200บาท84นี่ก็ให้บ่อยครั้ง534และกวางไม่ได้ขาดด้วย84ทุกเวลา200บาทเมื่อคืน 5:00 น.ก็กวางบ่อยครั้งเมื่อคืนนี้แม่สาวไม่ได้มาคนอื่นก็คงจะหลับเพราะมันดึกแล้ว 5:00 น.ก็กวางแต่ไปงานบำเพ็ญกุศลศพของพระครูมงคลมันดึกแล้วบุญสารหรือหลวงพ่อชุ่มวัดควรหนองบัววัดนาเลียงกลับมา3:00 กว่าแล้วได้นอนประมาณชั่วโมงกว่าก็มาพุทธมะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูมงคลบุตรานก็เริ่มตั้งแต่10:00 นเป็นต้นไปก็คงจะได้พระราชทานเพลิงศพก็คงจะเป็นตอนบ่ายฉะนั้นผมมีความเคารพนับถือก็ไปร่วมกันครั้งสุดท้ายวันนี้จะได้พูดในเรื่องของสมณะสมณะมี4สมณะที่5มีไหมไม่มีนะสมณะที่5เนี่ยมี4ณปัญจมัตถิมีไหมไม่มีนะสมณะที่5สมณะที่5ไม่มีนะไม่ปัญจมัตถิที่5ไม่มีสมณะนายจุนต้าได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าที่5ไม่มีได้พูดมาเท่าไรสองข้อแล้วได้พูดมาสองข้อแล้วได้พูดมานี่ทบทวนว่าสองข้อแล้วทูลถามว่าสองข้อแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกระสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคอะไรพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมรรคอะไรสมณะเป็นผู้มีปกติแพ่งมรรคไม่มีผู้เปรียบสมณะอยู่ในมรรคมีปกติแห่งมรรคสมณะที่กลัดบอกมรรคเรียบขอพระองค์จงชี้แจงสมณะสมณะประตุตรายมรรคให้แจ้งแก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้แจ้งแก่ย่อมกลัดสมณะผู้ข้ามความสงสัยได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกิเลสดุจลูกศรผู้ยินดียิ่งแล้วในพระนิพพานผู้ไม่มีความกำหนัดผู้คงที่เป็นผู้นำโลกพร้อมทั้งด้วยเทวโลกสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคที่หนึ่งและก็มรรคที่สองว่าภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งย่อมบอกได้ย่อมจำแนกธรรมในธรรมวินัยนี้แลพระพุทธเจ้าตรัสภิกษุที่สองบางทีก็เรียกว่าภิกษุเรียกว่าสมณะภิกษุที่สองผู้ตัดความสงสัยเป็นมุนีผู้ไม่หวั่นไหวนั้นว่าสมณะแสดงมรรคสมณะแสดงมรรคก็ได้แก่มรรคมรรคเทศโกสมณะผู้แสดงมรรคมรรคเทศโกเนี่ยสมณะผู้แสดงมรรคแต่ว่าท่านมักว่าเทศโกเนี่ยผู้แสดงมรรคก็ส่วนมากจะเป็นพระยบุคคลแต่ปุถุชนก็มีแต่ว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยส่วนมากจะเป็นพระยบุคคลเป็นส่วนใหญ่แต่มาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พระภิกษุสมมุติก็แสดงมักได้หรือว่าคารวาสอุบาสกอุบาสิกาก็แสดงมักได้เป็นกรุงเทพก็แสดงกันมากเป็นอย่างนี้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามก็เป็นผู้เป็นอยู่ด้วยมักเป็นอยู่ในมักข้อที่สามเป็นอยู่ในมัก
1: เป็นอยู่ด้วยมัก
0: เป็นอยู่ในมรรคก็ได้แก่อะไร
1: ข้อที่3เป็นอยู่ในมรรค
0: ภิกษุใด
1: เป็นอยู่ใน
0: เมื่อบทธรรมอันพระเจ้า ทั้งหลายแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู
1: ้หมดธรรมอันพุทธเ
0: จ้าสำรวม
1: ทั้งหลายแสดงไว้ดีแล้ว
0: เป็นอยู่ในมรรคในหมายเอาว่าสำรวมภิกษุใดเมื
1: ่อ
0: หมดธรรม
1: ในหมายเอาว่า
0: อัน
1: รวม
0: พระผู้มีพระภาคเจ้า
1: หมดธรรม
0: ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว
1: พระผู้มีพระภาค
0: ทรงแสดงไว้ดีแล้วนะ
1: ได
0: ้โยธรรม
1: ดีแล้ว
0: มะปะเต
1: ทรงแสดงว่าดีแล้วนะ
0: สุเทสิเต
1: โยธรรมดีแล้ว
0: มัคคจีวติสัญญโมสติมามัคคจีวติสัญญโมสติมานี่มัคคจีวตินะสัญญโมสติมามัคคจีวติเป็นอยู่ด้วยมัคภิกษุใดเมื่อหมดธรรมอันพระเจ้าทั้งหลายทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้สำรวมโยธรรมะปะเทสุเทสิเตภิกษุใดเมื่อหมดธรรมอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงไว้ดีแล้วทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วมีสติสำรวมแล้วเป็นอยู่ก็หมายเอาความว่าสำรวมและมีสตินี่เป็นอยู่โดยธรรมนะคือไม่ได้พูดถึงว่าปัจเจศีจีวตินี่คือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ได้อยู่ด้วยธรรมเป็นผู้สำรวมแล้วมีสติเป็นผู้สำรวมแม้เรื่องเมติอนาวัชยะปทานิเสวะมาโนอนาวัชยะปทานิเสวะมาโนเสพหมดอันไม่มีโทษอนาไม่มีวัชยะก็โทษนะคือแต่ไม่มีโทษนะเสพหมดปทานิเสพหมดอันไม่มีโทษอันไม่มีโทษอยู่นะเสพถึงที่ไม่มีโทษนะเสวะมาโนเกี่ยวกับเสพหมดอันไม่มีโทษเนี่ยอนาวัชยะปทานิเสวะมาโนแปลว่าเสพหมดอันไม่มีโทษนี่วันนี้เสพหมดอันเสวะมาโนคือเสพอนาวัชชะปทานิหมดอันไม่มีโทษทางไร้สดก็มีคุณวันพรของนุ่นแม่จีรุมาลีจำมาเนรสมบัติคุณโรพลผู้เจริญแม่สาวสะอาดหลายท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ทางไร้สดส่วนทางวิญญูก็มากมายหลายท่านเหมือนกันที่จุมพรฟังได้ทั้ง8อำเภอมีอยู่ใกล้สถานีบ้างไกลสถานีบ้างแต่ก็ได้ยินแน่เพราะในคนเราเนี่ยได้มีบุญนะเนี่ยมีบุญมากๆเลยได้รู้ธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เราก็จะได้รู้จักสมณะกันเสียที เราจะได้รู้จักสมณะกันเสียทีว่ามีกี่ประเภทมีกี่รูปกี่องค์ก็คงจะรู้ด้วยการฟังนี้นี่นะอนาวัชยะปทานิเสวะมาโนแปลว่าเสพหมดอันไม่มีโทษอยู่เสพหมดอันไม่มีโทษอยู่ตาติยังภิกขุนามาหุมัคคจีวีนี่ชื่อว่าเป็นอยู่ในมัคตัตติยังเป็นข้อที่3ภิกขุนามาหุมัคคจีวีชื่อว่าเป็นอยู่ในมัคมัคคจีวีเป็นอยู่ในมัคมัคคจีคือมีมัคเหมือนกับมีชีวิตอยู่ด้วยมัคอะไรก็ได้มีชีวิตอยู่ด้วยมัคนะได้แก่ธรรมจีวีไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่แต่ก็อาศัยปัจจัยสี่สำรวมในปัจจัยสี่ก็ได้สำรวมในปัจจัยสี่มีสติเวลาเสพปัจจัยก็ได้อย่างนี้แต่ท่านเอาไม้เอาเสพธรรมเนี่ยเป็นอยู่ด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นอยู่ในมรรคพระพุทธเจ้าทั้งหลายกรัสภิกษุที่สามว่าเป็นอยู่ในมรรคนี่เป็นข้อที่สามแล้วเอาทีนี้จะขึ้นต่อข้อที่สี่ต่อไปข้อที่สี่ต่อไปว่าอย่างไรฉะทานังฉะทานังกัตตวานะสุปปาสุปปะสุภะตานังอย่าฉะทานังกัตตวานะสุภะตานังบุคคลกระทำเพศบุคคลกระทำเพศเพศนะบุคคลกระทำเพศแห่งพระพุทธเจ้าบุคคลกระทำเพศแห่งพระพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าและภาษาบกผู้มีวัดภาษาบกในผู้มีวัดนะแต่วัดในนี้หมายวัตระภาษาบกผู้มีวัดอันงามปัสสาวกผู้มีวัดอันงามวัดคือข้อปฏิบัติอันงามเจนมีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางามนี่เรียกปัสสาวกผู้มีวัดอันงามให้เป็นเครื่องปกปิดแล้วมีวัดอันงามไม่เป็นเครื่องปกปิดให้เป็นเครื่องปกปิดแล้วมักประพฤกเล่นไปปฏิตรายตระกูลนี่ข้อที่สี่นะปฏิตรายตระกูลเป็นผู้ขนองมีมายาไม่สำรวมเป็นผู้ขนองมายาวีก็มีมายาบาลีว่ามายาวีมีมายาอสัญญโตเป็นผู้มีมายาไม่สำรวมเป็นผู้มีมายาไม่สำรวมมายาวีมายาวีเป็นผู้มีมายาไม่สำรวมปาลาโปเป็นคนแกลบปาลาโปนี่คนแกลบนะเป็นคนแกลบเนี่ยนี่เขาเรียกว่านี่ชื่อว่าเป็นสมณะผู้ประทุษร้ายมรรคนี่ชื่อว่าปะเป็นสมณะมรรคทุสีผู้ประทุษร้ายมรรคคือเห็นผิดก็ได้เหมือนพูดคุยกับอาจารย์ว่ามีพระรูปหนึ่งว่าพระนิพพานอย่าปรารถนาสูงไปว่างั้นอาจารย์มาตรานี่เป็นภิกษุมัคคตุสีเนี่ย ไม่ใช่คนปรารถนาพระนิพพานนี่เป็นมัคคตุสีนะเนี่ยเป็นผู้ปฏิตรายมักหรือทำแบบว่ากระทำเพศแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระสาวกผู้มีวัดอันงามกระทำเอาอะกระทำเอาแต่ไม่ได้มีจริงๆให้เป็นเครื่องปกปิดแล้วมักประพฤกเล่นไปประทุษร้ายกระกูลกระกูลอุปถากระกูลไหนประทุษร้ายหรือเบียดเบียนกระกูลต่างๆเป็นผู้ขนองอะไรขนองกายขนองวาจามีมายาไม่สำรวมมายาวีนี่ก็มายาวีมีมายามีเลขกลเลขกลมายาท่านยังบอกว่าวิญญาณเหมือนเลขกลผู้เล่นกลนะวิญญาณเหมือนผู้เล่นกลนะนี่มายากลอสัญญโตไม่สำรวมปลาโป ปาราโปเป็นคนเกล็บมันเนี่ยปาราโปคนเกล็บปฏิรูปฏิรูปเปนะจรังสมัคคตุสีเป็นคนแกลบบุคคลนั้นแลชื่อว่าเป็นสำนักประทุษร้ายมักอย่างยิ่งด้วยวัตตะปฏิบัติเป็นผู้ด้วยวัตตะปฏิบัตินะทำว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้สำรวมแต่ไม่ได้สำรวมสำรวมแต่ภายนอกภายในไม่ได้สำรวมเขาเรียกว่าเป็นสำนักผู้ประทุษร้ายมักอย่างยิ่งเลยด้วยวัตตะด้วยวัตตาปฏิบัติทำเป็นปฏิบัติแต่ว่าความจริงนั้นไม่ได้ปฏิบัติภายจริงจังเอาแต่ว่าบัตุตรายกกูลให้กกูลก็ตัดตาเรื่องใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรื่องนี้อุบัติเหตุขึ้นในจังเลยเพราะอำนาจแห่งการถามพระสูตรนี้มีอุบัติเหตุแห่งการถามอย่างไรในสมัยหนึ่งไอ้นี่ว่าโดยพิสดารนะว่าความเป็นมาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเสด็จถึงเมืองปาวาได้ยินว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรใกล้เมืองปาวา จำเดิมแต่นี้ไปก็เพื่อให้พิสดารในสุดว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเช้าทรงลุ่งแล้วถือบาตรและจีวรพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังนิเวศของนายจุนทะกัมมารบุตรครั้นเสด็จแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อย่างนี้แล้วนายจุนทะกัมมารบุตรเมื่ออังคาดพระภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขก็ได้น้อมภาชนะทองคำน้อมปัณณทองคำมาทั้งหลายเพราะคนรวยนี่คนมีทรัพย์น้อมได้น้อมภาชนะทองคำแด่ภิกษุทั้งหลายเพื่อรับพยัญชนะและสูปะต่างๆคือกับข้าวต่างๆอ่ะสูปะพยัญชนะสูปะพยัญชนะเพื่อรับพยัญชนะและสูปะเป็นต้นครั้นเมื่อสิกขาบทยังไม่ทรงบัญญัติภิกษุบางพวกรับภาชนะทองคำบางพวกไม่รับมันมีสองพวกหนึ่งพวกหนึ่งรับภาชนะทองคำพวกหนึ่งไม่รับส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีภาชนะอย่างเดียวเท่านั้นคือบาตรเลทมัยบาตรเลทมัยของพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงไม่รับภาชนะที่สองในภิกษุเหล่านั้นภิกษุชั่วรูปหนึ่งภิกษุชั่วก็ภิกษุอะไรภิกษุมัคคตุสีภิกษุมัคคตุสีเรียกว่าภิกษุชั่วรูปหนึ่งมัคคตุสีแปลว่าภิกษุชั่วก็ได้ปฏิตรายมักใส่ภาชนะทองคำราคา 1,000 ที่ถึงเพื่อประโยชน์แก่ภาชนะของตนใส่ถุงกุญแจด้วยทยจิตใส่ถุงกุญแจนะด้วยทยติดจิตโลภะนี่เรื่องนี้เหตุที่เกิดนี่มีเรื่องความเป็นมาในมัคคทุสโกนายจุนทะอังคาดแล้วล้างมือและล้างเท้านมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแลดูภิกษุสงฆ์อยู่ได้เห็นภิกษุนั้นและได้ทำทีเหมือนไม่เห็นนี่นายจุนทะว่าเห็นเนี่ยว่าภิกษุนี้ ทำทีเหมือนไม่เห็นว่างั้นทำทีเหมือนไม่เห็นน่ะรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นน่ะเขาเรียกคอยถือคอยถือดิคอยถือดิคือว่ารู้แต่ว่าเหมือนทำไม่รู้ทำเป็นไม่รู้อ่ะคอยถือคอยถือทำเหมือนไม่เห็นไม่ได้พูดอะไรกับภิกษุนั้นส่วนความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าและในพระเถระทั้งหลายว่าอ้อข้อพาพวกมิจฉาทิฏฐิอย่างมีถ้อยคำเขาอยากจะรู้ว่าสมณะทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยสังวรหรือหนอหรือว่าสมณะแม้เช่นนี้มีสังวรแตกแล้วพระนี่มีสองเป็นหนึ่งมีสังประกอบด้วยสังวรสองมีสังวรแตกแล้วก็คือไม่สำรวมมีการแตกนะถ้าไม่สำรวมเป็นอนุวัตแตกแตกจากการสำรวมนะสมณะทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยสังวรหรือหนอหรือว่าสมณะแม้เช่นนี้มีสังวรแตกแล้วมีสังวรแตกแล้วในเวลาเย็นเข้าไปกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าปุจจามิมุนิงดังนี้ทูลถามว่าเรื่องสมณะนี่แหละนี่เป็นเหตุนี่เพราะสมณะที่มีสังวรแตกแล้วเป็นเหตุให้นายจุนทกามรบุตรได้ถามถึงสมณะสี่จำพวกนี้เมื่อได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสมณะสี่จำพวกนี้ในความเป็นมาสมณะทูสีเป็นเหตุถ้ามีแค่สามก็คงจะไม่ได้กัดเรื่องนี้นี่สมณะทูสีเป็นเหตุคือโลภในภาชนะทองคำเอาเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้เนี่ยเอาอื่นก็ไม่เอาเพราะว่าพระเจ้านี่บัญญัติไม่รับเงินและทองของพระเจ้านั้นบาทเลทใหม่บาทถ้าเรียกกันไม่ใช่บาทสแตนเลสเลทใหม่เป็นบาทเลทเมื่อสมัยนี้หรือเป็นบาทชนิดไหนแต่ว่าท่านบอกเลทใหม่ว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้นายจุนทะได้ทราบว่าสมณะในศาสนานี้มีสี่จำพวกเท่านั้นสมณะที่5ไม่มีสมาธิ5ไม่มีพระพุทธเจ้านั้นเป็นดุจอาจารย์บิดาของบุตรเป็นอาจารย์ของศิษย์ที่ตอนให้เกิดแล้วเป็นต้นสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมทรงบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงรู้มรรคทรงแจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคทรงฉลาดในมรรคนะมรรคกุตโลฉลาดในมรรคคือมีบาลีรับรองหมดแต่อาตมาได้นำมาว่าเฉพาะเป็นส่วนปาฏิหาริย์ต้องการสรุปสมณะสี่จำพวกนี้ส่วนสาวกทั้งหลายเป็นผู้คล้อยตามมรรคอยู่ในปัจจุบันในพระองค์ทรงบอกมรรครู้แจ้งในมรรคแต่ภิกษุสาวกคล้อยตามมรรคนะตามมรรคที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ประกอบพร้อมในภายหลังประกอบพร้อมในภายหลังก็เป็นผู้ปฏิบัติตามมรรคแต่พระเจ้าเป็นผู้รู้มรรคปราศจากตัณหาวีตะตัณหังได้แก่ผู้ปราศจากตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วเทปะทุตตมังได้แก่ผู้สูงกว่าสัตว์สองเท้าทิปะทุตตมังทิปะที่อุตตมังอะไรท่านสนธิเป็นอย่างไรที ทีปะทุตตมังแปลว่าสูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าทีปะนี่เท้าทีปะสองเท้าทุตตมังเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าอย่างเดียวนะเท่านั้นก็จริงถึงกระนั้นเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้าหรือมีเท้ามากอันนี้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะให้ดูก็ได้พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระมหาสาวกและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เกิดในสัตว์สองเท้าเมื่อกล่าวว่าผู้สูงสุดกว่าสัตว์เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกว่าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันสัตว์ทั้งปวงมาทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะทั้งมนุษย์เทวดาทั้งสัตว์ในวัฏสงสารเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยเป็นสารถีนางปะวรังชื่อว่าเป็นสารถีเพราะอัตตาว่าให้เล่นไปสารถีนั้นเป็นชื่อของผู้ฝึกช้างเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ทรงประเสริฐกว่าสารถีเหล่านั้นก็เรียกว่าปุริสธรรมสารถีเป็นเฟอร์บุรุษที่ฝึกบุรุษอันยอดเยี่ยมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นต้นฉะนั้นก็สมณะนี้พระองค์ทรงจำแนกแสดงไว้สี่จำพวกนี้จตุโรสมโนจตุโรสี่สมณะสี่มัคคจิโนมัคคเทศโกมัคคจิวติแล้วก็มัคคตุสีนี่ทรงแสดงมรรคทั้งสี่ประการนี้ที่ใช้ได้อยู่ก็สามองค์ก็คือมรรคชิโนผู้ชนะกิเลสด้วยมรรคมรรคเทศโกผู้แสดงนักมรรคชีวติผู้อยู่ในมรรคนี่แสดงสมณะสามนั้นเป็นสมณะประเสริฐแต่มรรคทุสีนี่ประทุษร้ายมรรคก็เป็นสมณะที่ไม่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐเพราะประทุษร้ายก็ด้วยการไม่สำรวมสังวรแตกท่านว่าประทุษร้ายคือสังวรแตกถ้าสังวรไม่แตกก็ไม่เรียกว่าประทุษร้ายกุลทุสโกประทุษร้ายกับกูปัตตุตรายกกูลสาววนแตกเป็นผู้ขนองมือขนองเท้าเป็นผู้มีมายาเล่เหลี่ยมเล่กลครั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่องสมณะสี่จำพวกนี้แล้วพระสาวกผู้ได้สดับก็มีปัญญาพึงกระทำผู้ไม่ถูกปัตตุตรายนอกนี้ให้เสมอด้วยสมณะผู้ถูกประทุษร้ายด้วยศีลวิบัติคือสำนักผู้ประทุษร้ายมักจะพึงกระทำสำนักผู้บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นให้เสมอกับด้วยสำนักผู้ไม่บริสุทธิ์ด้วยกายสมาจารเป็นต้นคือสำนักผู้สักว่าโวหารผู้สูงผู้สุดท้ายอย่างไรได้คือพึงรู้ว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาในสำนักสี่จำพวกนี้แล้วนายจุนตะกัมมารบุตรและพร้อมด้วยอุบาสกนั้นก็หมดความสงสัยในเรื่องของสมณะแต่มีบรรลุธรรมบ้างเป็นบางจำพวกพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงมรรคสมณะสี่ประเภทนี้ก็หมดข้อสงสัยแล้วก็อันโมทนาสาธุการในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งมรรคทั้งสี่นี้มัคคชิโนมัคคเทศโกมัคคจิวติมัคคทุสีก็อันโมทนาสาธุการก็มีดวงตาเห็นธรรมตามลำดับ วาสนาบารมีก็จบสามณะสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกอาตมาจะนำมาแสดง31นาทีพอดีวันนี้ต้องจากท่านผู้กว้างได้เวลาเพียงเท่านี้ในเรื่องสามณะในโลกนี้มีสี่จำพวกก็ขอยุติแล้วขออนุโมทนาแก่ทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังมาตลอดทุกๆวันวันนี้จบสามณะสี่จำพวกพวกนี้ขึ้นเรื่องอะไรก็ค่อยกว้างดูแล้วกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เป็นสามณะที่ดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับและนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานที่น่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณสุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเราม ีพี่แดน
0: อัคเดชคำพีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน
1: ้
0: องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนดีสังช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผน ติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีConnect นะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่สิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับ
0: น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: หมุนตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก
1: ็ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหร
0: ับ
1: น้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะม
0: ี
1: อะไรกันบ้างนะก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องติดตามกันนะครับ
0: ใน
1: วันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับท
0: ั
1: ้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูง มากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่ชีวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างไปอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี
0: ้ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะแต่ฤกษ์ 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นาทีส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปภ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยอย่างเขตบางเขตนะตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิง พัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการเคหะแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทางนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาคลองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าว พร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยังชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยภาพรวมนะคะวันแรกของการประชุมว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพค่ะนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกค่ะโดยนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับนะคะพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridgeขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2019เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: ครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่ นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: เป็นซอฟต์
0: พาวเวอร์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหาร ที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเรานะคะ
1: ก็เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นนะเพราะว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวมคนจากทั่วโลกไว้ที่เดียวแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นะเราก็ไม่ลืมที่จะโปรโมทในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กับนานาชาติ
0: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทมเองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีค้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่ว มเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออส แวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้

ไอเกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอเปิดเผยว่าทางปอพอและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วม
สำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็น

0: เงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 553 ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: หนนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาศรีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีค้องร้องข่าวเนี่ยจากพี่สุนทร
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณภัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: แล้วก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
3: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มบางร้านก็ถึงทุ่มครึ่งนะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาท อันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วก็มียอดค่ะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
4: ครับตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
3: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
4: ครับ
3: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
4: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
3: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปรือใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
3: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะผู้ฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระเจ็ดนาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: มงคลชีวิต38ประการ ตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI